0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐ ใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ภูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนด หากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศพลิศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลบติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
3: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5 กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแข่งชนะกรนครปฐมพัชกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500 คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3-5 ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226 คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3-5 ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232 คะแนน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเสวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนบางบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
22: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
21: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
22: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
21: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
22: ต้องเรียนงี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
21: คุณ
22: ตอบใช่ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อินอย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
21: ครับ
22: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
21: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
22: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
21: ครับผม
22: นะครับ
21: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
22: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
21: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเสร็จไวอะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
22: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเลยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับส ลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับหมายความว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อน
2: ครับ
22: ท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับหวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
2: ครับผม
22: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
2: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
22: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: ครับ
22: ถ
2: ู
22: กต
2: ้
22: องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเก็บชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
2: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
22: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
22: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
2: ครับ
22: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
2: คร
22: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
2: เ
22: ราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
2: คร
22: ับ
2: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
22: ถูกต้องครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
22: ใช่ครับครับเชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเภทนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให้
2: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวก
21: ที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
22: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ
21: ้
22: าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายเลยให้คน
21: ที่รู้จักช่วยทำให้
22: ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
21: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
22: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการครับตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจับลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับ แต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
21: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
22: ใช่ครับ
21: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
22: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยครับ
21: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
22: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
21: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงขอข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ขอข่าวเล่าประเด็น
6: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
23: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
6: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
0: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
6: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซูเปอร์เอลนิโยพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิแดนเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
8: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่อาจจะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกขึ้นของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
7: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโยในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
24: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำเลยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานต้องกำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโยอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
7: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัด ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
9: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิ์บางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและใน

0: เรื่อยๆนะครับ
1: นายเทวริศยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรม
0: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
1: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
3: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

狂妄，不怕浪先走，怕浪个先走，先走个先走。不偏不怕浪不偏，越当说这连柴越不烦。เดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางที่วาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยก็อบจ.

เห็นที่เมืองเมืองเคารพความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องอย่าหวานลุงเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เงินสองเขาให้มาอย่าหลงลืมตัวก็เงินสองเขาให้มา

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
2: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณ

0: มันไปโดนตรงปุ่มก็เลยขัดข้องครับโอเคไหมครับก็คงประมาณนี้แหละเนาะคุณแม็กพี่บ้านการเงินช่วงกลางๆรายการมีข่าวคราวต่างๆมาเตือนชาวบ้านบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดโอกาสให้คุณแม็กและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโทรเข้ารายการในช่วงกลางๆดีกว่าเมื่อคืนก็นอนคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นช่วงกลางดีกว่าไหมเพราะผมพูดก็อาจจะเหนื่อยไปบ้างนะครับถ้าหากว่าเอาตอนท้ายๆเสื้อลายเท่กว่านั้นคุณสุขทิพย์ลายคาวบอยก็ดร.เอื้อยนะครับบอกว่าน่าจะใส่หมวกคาวบอยด้วยกว่านั้นนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็ใส่หมวกจัดรายการด้วยนะครับก็ไปหาซื้อตามตลาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเสียงวิทยุชัดเจนเอาละขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ฟังครับผมธีรพงศ์โสดาศรีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการเก็บข่าวมาคุยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังได้ก็วิทยุแห่งประเทศไทย 99.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางด้าน Facebook และแฟนเพจของสวท.ขอนแก่นนะครับAM ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ Facebook ของผมที่ชื่อธีรพงศ์โสดาศรีนะครับก็ติดตามรับฟังทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยคุณจันเมื่อไรจะเปิดสายครับโอ้เดี๋ยวตอนกลางๆครับเปิดสายแล้วก็ไม่มีใครโทรมาเปิดหลายวันแล้วนะครับต้องเป็นประเด็นตอนนี้ผมก็พยายามล่อให้ท่านผู้ฟังได้โทรก่อนเอาประเด็นทั่วไปก่อนและต่อไปตอนกลางๆรายการก็จะมีเรื่องที่กำหนดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรวันนี้จะพูดอะไรประมาณนี้นะครับคุณยายนิ้งนองติดตามรับชมขอบคุณมากครับตอนนี้ก็คิดว่านายจะพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้สดๆเพื่อท่านทำคนเดียวครับที่บ้านสายแดงๆที่ท่านเห็นอยู่ข้างบนนั่นก็เป็นสายร่มนะครับสายร่มผมก็อยู่ใต้ร่มนะครับแดดวันนี้แดดพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็พัดลม3ตัวนะครับมาช่วยผ่อนคลายคุณชัดเฉลิมเขียนเป็นภาษาลาวด้วยเออเนาะมาบอกว่าสบายดียามเศร้าลมยังเนี่ยเสียงจำแจ้งว่างั้นนะครับลมยามเสียงจำแจ้งขอนแก่น26องศากรุงเทพ28อุดร25องศาอุบล26องศาครับวันนี้ไม่มีฝนครับในตอนบ่ายๆไม่แน่ใจนะในตอนบ่ายๆไม่แน่ใจแล้วก็เห็นเขาบอกว่าลมหนาวจะมาแล้วในช่วงกลางเดือนนี้นะครับเตรียมรับลมหนาวนะคุณยายนิ่งนองนะคุณยายนิ่งนองก็สุขภาพแข็งแรงดีครับไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดคุณสุคนทิพย์นี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับดีครับช่วยกันรักษาสุขภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับวันนี้ก็เอาละเรื่องของค่าฝุ่นเราเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนะหลังจากที่ดูอากาศแล้วค่าฝุ่นก็คงจะไม่มีมลพิษทางอากาศแต่อย่างใดนะครับว่าค่าฝุ่นขอนแก่นของเรานะครับผมดูสดๆเลยนั่นเองปานกลางครับสีเหลืองพรืดเลยปานกลาง3มลพิษนะครับก็ถือได้ว่าอยู่ประมาณ55นะครับวันนี้ก็ปานกลางนะครับก็ระมัดระวังสุขภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับก็น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ล่ะเดี๋ยวดูก่อนนะดูน้ำในเขื่อนสดๆก็เขื่อนอุบลรัตน์ห่างจากนี่ไปก็50กว่ากิโล 36% ของความจุอ่างนะคุณผสมสุขคุณเล็กสงวนเงินนะครับ 36% ของความจุอ่างน้ำไหลเข้าเมื่อวานนี้2ล้าน 60,000 ลูกบาทเมตรครับปล่อยออก3ล้าน 50,000 ลูกบาทเมตรนะครับนี่เป็นสดๆที่ผมดูนะครับให้ท่านได้แต่ละวันแต่ละ เวลาได้รับทราบกันนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ ื่นเช้ามาก็ไปทำงานก่อนไปทำงานก็ information is power ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะครับก็มาฟังข่าวสารจากผมนะครับธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะคัดเลือกข่าวสารเฟ้นข่าวสารให้ท่านได้ฟังนะครับโดยอาศัยหลักวิชาการการทฤษฎีต่างๆที่เราเรียนมาและก็ที่ทำงานมาคัดเลือกข่าวให้ท่านได้ฟังเยอะแยะครับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีมากมายนะครับสำคัญว่าเราจะฟังแบบไหนยังไงนี่แหละนะครับโอเคนะครับก็ให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองของไทยเรารู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี่ครับเห็นไหมครับ Information is power ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะครับวันนี้ที่ขอนแก่นมีอะไรบ้างล่ะขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นครับที่ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้เป็นประจำทุกวันละวันนี้ก็ผู้ว่าก็ทำงานที่ปกติที่ห้องสารกลางจังหวัดนั่นแหละนะครับส่วนรองผู้ว่า10นาฬิกาก็ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสานว่างั้นนะครับที่ห้องประชุมพระธาตุขาวขอนแก่นอาคารแก่นนะครับ13นาฬิกาประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมเสียงแทนนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าขอนแก่นของเราก็ 9:30 น.ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนขอนแก่น 13:30 น.ประชุมคณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นนะครับแล้วก็จากนั้น 9:30 น.นายยุทธนาโกธิวิหกรองผู้ว่าขอนแก่นก็เป็นประธานเปิดการประถมนิเทศระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคคลส่วนท้องถิ่นแห่งชาติที่ห้องประชุมแก่นเมืองนะครับ13นาฬิกา30นาทีประชาประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์นะครับนั่นก็คือวันนี้มีอะไรบ้างนะครับพอที่ผมได้รับรายงานมานะครับขอบคุณนะครับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับมีข่าวอะไรอีกบ้างล่ะเยอะเลยนะครับมีที่ผมเซฟไว้ก็มีลองดูนะอาจจะไม่เรียบเรียงนะครับเพราะว่าเป็นสดๆเลยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับนี่ก็เขาจะประกวดสรพันยะทำนองสรพันยะทำนองอีสานนะครับเสียงศรัทธาถวายหลวงพ่อพระลับเหมือนกันในการจัดงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับก็จะมีการสืบสานปัญญาภูมิอีสานด้วยการเสียงขับร้องสรพันยะถวายพระพุทธศาสนารับสมัครอยู่นะรับสมัครเลยวันพรุ่งนี้วันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายรับ10ทีมเท่านั้นนะท่านที่สนใจมีคณะเสียงนะครับของสรพันยะไปประกวดได้นะก็ถือได้ว่าเขาทางจังหวัดก็ส่งเสริมก็ทีมหนึ่งก็5คนขึ้นไปไม่เกิน9คนว่างั้นไม่จำกัดอายุประเภทประมาณนี้นะครับก็ประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับในการไปร้องสรพันยะก็สถานที่รับสมัครนะครับก็ไปสมัครได้นะครับมีรางวัลให้ด้วยนะรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาทด้วยนะครับส่งใบสมัครได้ที่อาจารย์กิติสุวรรณดานะครับก็โทร096-703-8675ว่างั้นครับถ้าสนใจก็โทรมาบอกอีกทีนึงว่าขอทราบเบอร์โทรหน่อยนะครับนี่ก็สรพันยะนะก็ทำนองอีสานเสียงศรัทธาถวายหลวงพ่อพระลับว่างั้นนะครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับเชิญประกวดรองสรพันยะผมเคยเรียนสรพันยะนะตอนเรียนปริญญาโทไทยคดีศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเรียนองค์ประกอบรูปแบบการ แต่งเพลงสรพัญญะการร้องสรพัญญะต่างๆเยอะแยะนะครับที่พอจำได้นะครับก็เป็นสนุกสนุกสรพันบ้านหนองฮีมาวันนี้มาสี่คนสรพันมาหนองฮีมาวันนี้มาสี่คนมาวันนี้มาสี่คนคนที่หนึ่งซื้อสมปองคนที่สองชื่อสมศรีคนที่สามคือสมดีสามคนนี้สี่กับมนาสามคนนี้สี่กับมนาประมาณนี้นะตลกตลกครับอย่าไปคิดมากรายการนี้คุณยายนิ่งนองขอรับบริจาคโลหิตให้แก่นายศักชัยปะเอ็นทังผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับท่านที่มีโลหิตนะครับทุกคนมีเลือดที่บริจาคได้อยู่แล้วลองไปนะครับติดต่อกับทางโรงพยาบาลขอนแก่นเลยนะครับตอนนี้ต้องการด่วนนายศักชัยปะอันทังเขาผ่าตัดกับเลือดทุกกลุ่มก็ได้นะครับไปบริจาคใช่ไหมครับข่าวหนึ่งคุณจันเงาะหานจริงวันนี้เท่มากสวัสดีวันจันกำลังติดตามครับว่างั้นนะครับวันนี้ใส่หมวกนะครับไปซื้อมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด็อกเตอร์วิวถ้าอาจารย์มีข้อมูลสลากกินแบ่งสำหรับผู้พิการทางสายตา N3ช่วยแจ้งผู้พิการด้วยนะครับเคยแจ้งแล้วมั้งนะครับเคยแจ้งแล้วนะครับข่าวสารต่างๆท่านจะต้องติดตามในวันตะวันนะของผมคุณวันชัยตุ้ยร่วงรอเท่มากเข้าเรียนแล้วครับชัดเจนครับว่างั้นโอเคนะครับให้เข้ากับฉากด้านหลังนะครับก็สวมหมวกนะครับเป็นหมวกคาวบอยนะครับหมวกคาวบอยนี่ผมไปซื้อมานะครับอาจารย์เอื้อยโคราชบอกน่าจะสั่นแบบนี้สวัสดีครับท่านรับฟังจากเรียกเมืองบ้านผือสัญญาณชัดเจนภาพคมชัดเห็นภาพท่านสดใสรอครับเสียงบรรยายทุ้มนุ่มลึกครับว่างั้นโอเคครับขอบคุณมากครับผมก็จัดรายการวิทยุนะครับทาง 90.75 เมกะเฮิรตซ์ที่ขอนแก่นและก็101เมกะเฮิรตซ์ที่จังหวัด101นะครับสำหรับรายการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านไปเลือกตั้งนายกอบจครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวันที่วันอาทิตย์นะครับ27กันยายนนี้นะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่ผมไปขอที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ในการที่จะรณรงค์ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวไปใช้สิทธิ์กันนะครับพูดทุกวันนะครับทาง FM 90.75แล้วก็ 101.00 นะครับในเครือข่ายของเขารวมทั้ง YouTube รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่มีวันหนึ่งมี3เวลานะท่านลองฟังดูก็ข้อความเดียวกันนั่นแหละเอาเทปมาออกอากาศวันนี้เป็นวันแรกวันที่7นะเริ่มตั้งแต่ 6:30 น.จะมีอีกครั้งหนึ่งก็ 12:30 น.อีกครั้งสุดท้ายก็20:30 น.นี่เป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกอบจของขอนแก่นวันอาทิตย์ที่27นี้นะครับผู้สมัครก็มีหมายเลข1นายวัฒนาช่างเหลาหมายเลข2นายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์หมายเลข3นายศักดาศิลปะดอนบ่มและหมายเลข4นายพงนิรันดร์อุทัยการชนะคุณทั้งหมดก็ถูกตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเรียบร้อยแล้วสมัครได้นะครับก็ฉะนั้นก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์ท่านนะครับผมจะมีรายละเอียดต่างๆมาพูดมาคุยทุกวันนะครับจนถึงวันเลือกตั้งนู่นล่ะให้ท่านได้ฟังกันรายละเอียดของการเลือกตั้งนายกอบจว่ามีอะไรบ้างคุณสมบัติบทบาทหน้าที่รวมทั้งเคยมีผู้ว่าไปเป็นนายกอบจด้วยไหมหรือว่าเงินเดือนเท่าไรถึงจะแย่งกันเป็นนักหนาใช้เงินเท่าไรล่ะหาเสียงนี่นะครับเขากำหนดไว้หมดนะครับจะติดป้ายจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังไงสำคัญที่ว่าพี่น้องที่จะไปเลือกตั้งนี่ล่ะท่านจะต้องพิจารณาคนดีมีความรู้ความสามารถเอ้าแล้วคนดีเป็นยังไงผมก็มีพูดให้ท่านได้ฟังนะครับเยอะเลย20กว่าข้อลองพิจารณาดูนะครับติดตามรับฟังกันนะครับโอเคนี่ก็พูดให้ท่านฟังเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับก่อปี4คนให้ท่านได้คัดเลือกนะครับดร.เกษรีวิวัฒนปัทภีวิวัฒนปัทภีภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับไทยอาเซียนเขาที่อุดรธานี นะครับเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเพื่อนฝูงมิตรสหายหรือว่าท่านไปพักแรมก็ไปพักได้นะครับที่อุดรผ่านไปผ่านมาชัดเฉลิมรับฟังได้คุณยายนิ่งนองก็เชิญบริจาคโลหิตด่วนด้วยว่างั้นนะครับคุณจันทร์วงหาแก้วเมื่อไรจะเปิดสายโอ้เดี๋ยวเปิดแน่นอนแล้วเปิดสายเนี่ยสำคัญว่าจะโทรไหมนี่แหละเอาเรื่องทุกเรื่องละสั้นๆด้วยนะอย่าไปพาดพิงคนอื่นมากจนเกินไปโอเคนะครับคุณผสมสุขเล็กสงวนเงินเดี๋ยวผมทักทายท่านก่อนนะครับที่ท่านทักทายมาก็มีท่านใดอีกบ้างละคุณยายนิ่งนองมาแล้วคุณวุฒิวงศ์ดินยองสวัสดีติดตามรับชมครับอาจารย์ด็อกเตอร์ผอ.เจริญพรคำจานจากศรีสงครามนครพนมมีคำกลอนคติประจำวันมาด้วยบอกว่าเราไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำเราจะได้อะไรแต่เมื่อทำแล้วมันสุขใจมันก็คือกำไรของชีวิตนี่ครับที่ผมมาทำนี่ก็สุขใจครับสุขใจเงินทองไม่ได้หรอกนะครับอะไรต่างๆทั้งหมวกทั้งอุปกรณ์ต่างๆจัดต่างๆนะครับนี่ยังสั่งซื้อของอีกเยอะเลยนะเนี่ยนะครับขอบคุณครับดร.เจริญพรคำจานศรีสงครามนครพนมคุณสุชาติบุญจันทร์สวัสดีครับติดตามทุกเช้าชัดเจนขอบคุณมากครับฟังที่ไหนบอกมาด้วยยิ่งดีนะนี่อาจารย์วรศิลป์นินเขตเช้าตรู่24องศาที่พันนานิคมฝนตกพรำๆตั้งแต่เมื่อคืนทางเฟซบุ๊กภาพเสียงชัดเจนอ้าวเราก็รู้ว่ามีฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ที่ขอนแก่นไม่มีตกนะครับแต่ว่าน้ำท่วมเมื่อวานนี้นะครับก็ตกน้ำท่วมบ่อยระยะนี้ขอนแก่นเราเพราะว่าการก่อสร้างมันเยอะวิเชียรตอริศติดตามสวัสดีครับพงันครับโอเคทักทายหมดแล้วนะท่านทักทายมาเรื่อยๆครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นของท่านผู้ฟังก็แล้วกันนะครับผมก็มีหน้าที่เป็นสะพานบุญครับภาษาทางพระเป็นสะพานบุญให้ท่านนะครับก็เป็นผู้เชื่อมโยงรายการนะครับให้ท่านกับทางสถานีและผู้ฟังอีกหลายๆท่านได้ฟังรายการนี้นะครับก็ด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราทั้งในขอนแก่นและก็ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างล่ะวันนี้ลองฟังดูนะครับอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายธีรพงศ์โสดาสีจัดรายการส่งเสริมประชาธิปไตยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นทางสื่อโซเชียลและสื่อวิทยุนี่ครับก็ที่พูดนี้บันทึกเสียงเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะนะครับข้อมูลต่างๆมีพร้อมนะครับทั้งที่ผมมีทั้งที่ไปหาที่เป็นปัจจุบันล่าสุดของการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ที่มีอยู่แล้วความรู้ต่างๆข่าวต่อมาประธานสากลครูขอนแก่นชี้แจง4ประเด็นสำคัญโอนเงินสวัสดิการให้สมาชิกยันปมที่ดินหลักเมืองไร้หลักฐานผูกพันว่างั้นนะครับนี่ก็เรื่องของสังกรออมทรัพย์ครูขอนแก่นนะครับก็ยังไม่สิ้นอยู่เป็นประจำนี่ก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวขอนแก่นฝากถึงทางนายกสมาคมกีฬาผู้ว่าราชการจังหวัดเทศบาลหรือต่างๆก็แล้วแต่เสียงชาวขอนแก่นบอกว่าจังหวัดอื่นๆเขาให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างสมเกียรติแต่ขอนแก่นมีนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยเงียบปานเป่าสากพวกนั้นนี่อืมเนาะก็พิจารณาดูนะครับท่านจะต้องฟังเสียงกระแสประชามติเสียงประชาชนนะนักการเมืองผู้ว่าหรือว่าผู้ที่สมาคมรับผิดชอบสมาคมกีฬาขอนแก่นนายกเป็นใครผมไม่ทราบเลยนะเนี่ยเงียบเหมือนเป่าสากจริงๆครับใช่ไหมอาจารย์สุคนเทศบาลนครขอนแก่นจะทำยังไงต่อไปกับการปรับปรุงบึงแก่นนครซึ่งหมดกำหนดมอบงานแล้วเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาหมดกำหนดแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะตอนนี้คุณติ๋มนะครับติดตามรับฟังทางวิทยุสงสัยขับรถไปส่งลูกอยู่มั้งกลัวส่งหลานครับงานเลี้ยง เลี้ยงหลานน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะจะทำยังไงอีกล่ะมันหนักขึ้นเรื่อยๆลุกรามขยายไปหลายพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลเมืองบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นปอพอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำอะไรต่อไปนะครับวันนี้ผมเริ่มเสียงดังเลยนะนี่ รู้จักแม่น้ำชีครับตอนนี้แม่น้ำชีแม่น้ำซีที่จริงแม่น้ำซีนะซีแปลว่าทะลุทะลวงซีครับมันซีไปมองจากอากาศนะครับมันจะทะลุทะลวงภูเขาไหลวนเวียนนะครับจากนู่นครับหนองบัวแดงชัยภูมิต้นกำเนิดไปลงแม่น้ำมูลที่อุบลยาวที่สุดในประเทศไทยนะแม่น้ำชีเนี่ยคนภาคกลางก็ไม่เข้าใจคิดว่าคนอีสานออกเสียงชอช้างไม่ได้นี่มาเปลี่ยนจากแม่น้ำซีเป็นแม่น้ำชีนะครับชื่อบ้านนามเมืองเปลี่ยนหมดนะครับเพราะไม่เข้าใจวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนอีสานประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมยงแก้วสุพรรณวัฒนธรรมจังหวัดท่านผู้ว่าจังหวัดชาวเราทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรเปลี่ยนไม่ยากนะเนี่ยเปลี่ยนจากแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำซีเหมือนเดิมเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่นะครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วถ้าภาคใต้เนี่ย3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยแค่เขาเห็นว่าชื่อที่ออกมาเนี่ยมันเพี้ยนมันผิดเขาร้องเรียนไปยังสอบต.ศูนย์อำนวยการนะครับบริหารชายแดนภาคใต้แก้ไขได้นะครับแต่จังหวัดอื่นต้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนู่นนะครับโอเคนะครับแม่น้ำซีนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักภาคอีสานยาว765กิโลเมตรนะพื้นที่ลุ่มน้ำยาวกว้างประมาณ 49,480 ตารางกิโลเมตรแม่น้ำชีนะครับหรือว่าแม่น้ำซีนะครับยาวที่สุดในประเทศนะไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยา300กว่ากิโลเมตรเองเจ้าพระยานะครับฉะนั้นก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของภาคอีสานบ้านเราแต่ขาดการกักเก็บน้ำขาดการใช้งบประมาณมาพัฒนาแม่น้ำชีนะครับตอนนี้แม่น้ำชีเรามารู้จักกันนะครับอีกอันนึงรัฐบาลแจง3ขั้นตอนปฏิรูประบบราชการทำครบหมดว่างั้นทั้งคนทั้งงานทั้งเทคโนโลยียึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนด early retire เดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยววันหลังผมจะพูดให้ฟังนะครับเรื่อง early retire เนี่ยนะมันข่าวมันเยอะครับนี่กว่า 8:30 นแล้วนะนายณัฐวุฒิวงเนียมที่เข้าไปทำร้ายร่างกายผลักนายสมชัยศรีสุทธิยากรตกจากจักรยานจนได้รับบาดเจ็บแถมยังด่านักข่าวที่เข้ามาห้ามประกาศศักดาอีกท่ามกลางสายตาของตำรวจและอยู่หน้าโรงพักด้วยสุดท้ายถูกจับกุมดำเนินคดีมีเรื่องมีราวกันนะครับนี่ก็วุฒิภาวะนะครับด็อกเตอร์หลายใบนะครับที่จบเนี่ยปริญญาเอกนี่ไปทำงานการเมืองหลายที่นะครับแต่ว่าวุฒิภาวะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละเนาะเอาข่าวต่อมาครับจากที่สหรัฐจะคิดภาษีเรา 36% ตอนนี้รัฐมนตรีพาณิชย์สุภจีนะครับไปเจรจาเหลือ 19%เขาจะขึ้นอีกนะนะครับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องไปเจรจาใหม่อีกจาก 36% เหลือ 19% รัฐมนตรีพาณิชย์สุภจีนะครับไปปิดดีนอาร์ตรักษาภาษีไทยแข่งขันได้เหมือนกันนะครับมาทางด้านกลุ่ม BRN กลุ่ม BRN ครับชายแดนใต้เขาย้ำเลยนะครับย้ำเลยไม่เรียกร้องเอกราชไม่ได้เรียกร้องเอกราชหรือต้องการแยกออกจากประเทศไทยแต่เป็นการขอจัดระเบียบบริหารแบบแบ่งปันอำนาจผ่านระบบโครงสร้าง3เสาหลักดำเนินการโดยคนในพื้นที่เองนี่มันไม่เรียกร้องเอกราชมันก็เหมือนเอกราชนั่นแหละท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงล่ะประเทศไทยเป็นอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้รัฐธรรมนูญเขาพยายามที่จะได้คืบเอาซอกอยู่ตลอดเวลานะภาคใต้นี่ผู้ที่เป็นส.ส.ด้วยผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของเขาด้วยนักข่าวด้วยนะครับที่พยายามทั้งสวด้วยในหลักของเขานะครับนะค่อยฟังบทสรุปทุกอย่างของการมาทหารอเมริกันบนเรือ USS อับราฮัมลินคอนรอบนี้เป็นทหารยุคใหม่ครับทหาร 5,000 คนไม่ได้มองพัทยาเหมือนทหารยุค GI แล้วเขามาเที่ยวเขามาพักผ่อนเขามากินนะครับเรื่องของผู้หญิงเขาไม่ได้เน้นมากเลยนะครับผมว่าไม่เด่นมากท่านต้องเข้าใจเขาอยู่บนเรือ280กว่าวันครับ 280กว่าวันนะครับการกินการอยู่ก็อยู่บนเรือนั่นแหละนะครับการกินการอยู่อยู่บนเรือตอนนี้หลังจากที่ภารกิจของเขาผ่อนคลายลงแล้วเขาก็มาเติมเสบียงของเรือนิวเคลียร์นั่นเองนะครับมาขัดมาถูมาทาใหม่มาพักผ่อนซื้อผลหมากรากไม้ซื้ออาหารการกินของฝากของเที่ยวลึกให้ผมบอกก่อนค่อยโทรนะครับเดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวค่อยโทรครับแป๊บหนึ่งนะครับให้ผมพูดให้จบก่อนไม่เช่นนั้นมันก็จะนะครับไม่มีระเบียบของการโทรโอเคนะครับทหารอเมริกัน 5,000 คนนะครับก็กลับไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่6นะครับก็เรียบร้อยดีเขาดูแลควบคุมกันเองนะครับการกินการอยู่ก็นำเงินมาในพัทยาของเราไม่น้อยเลยนะครับผมว่าไม่น้อยกว่า150ล้านบาทละมาเที่ยวนี้นะครับเขามีเงินเยอะนะครับแต่ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้สนใจประมาณนี้อาจารย์เอื้อยมาแล้ววันนี้ชุดหมวกเลยว่างั้นฉากหลังเข้าสไตล์คาวบอยเลยค่ะวันนี้รับฟังจากโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพเสียงชัดเจนมากว่างั้นก็อาจารย์เอื้อยแนะนำเนี่ยละไปซื้อหมวกมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นคาวบอยเลยวันนี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับคุณสุรศักดิ์นาคปาการสวัสดีครับติดตามทุกวันวันนี้ดูเท่ใส่หมวกเสื้อลายเหมือนคาวบอยหล่อดีครับเหมือนกันฉากหลังก็เป็นคาวบอยด้วยนะครับก็ลงทุนเองนะครับไม่ได้อะไรหรอกแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินด็อกเตอร์วิวนะครับผ่านอาจารย์ด็อกเตอร์วิวนะครับฟังนะผู้ใหญ่บ้านการเงินตอบว่าสละผู้พิการติดตามได้ที่ Facebook ผู้ใหญ่บ้านการเงินได้ครับวันนี้สละสิทธิ์โทรตำบักคุ้งเฮ็ดกับเข่าว่าท่านเนาะนะผู้ใหญ่บ้านการเงินนะครับสละการโทรดีครับให้คนอื่นโทรบ้างนะครับต่อมาครับระวิพลอุ่นละวัยติดตามรับฟังครับอาจารย์สุริยะสุริยาครับอุบลรัตน์เขียนมาแบบนี้อ่านง่ายดีครับสุริยาอุบลรัตน์ขอนแก่นในฐานะเป็นคนอุบลรัตน์คนขอนแก่นอยากให้หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบออกมาจัดกิจกรรมชื่นชมอะไรเดี๋ยวนะผมนี่ครับมันต้องดูให้หมดก่อนชื่นชมน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลคนขอนแก่นหน่อยครับอายจังหวัดอื่นๆเขานี่โรงเรียนบ้านกุดเชียงมีเป็นสถานศึกษาที่ปั้นนักวอลเลย์บอลมามากๆหนองเรือด้วยนะครับนี่ผมเสริมอย่างน้อยก็ให้ชาวบ้านได้มีส่วนชื่นชมน้องๆบ้างครับนี่เป็นกำลังใจนักกีฬาครับเป็นตัวอย่างที่ดีประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยแต่ว่านี่แหละครับนายกสมาคมกีฬาขอนแก่นเงียบจังหวัดเงียบอำเภอเงียบทุกฝ่ายเงียบเลยเหมือนกับไม่มีนักกีฬาที่เป็นคนขอนแก่นเสียใจแทนนักกีฬาด้วยนั่นเนี่ยวิเชียรตอฤทธิ์เพิ่งรู้ชื่อแม่น้ำชีขออนุญาตนำความรู้นี้เป็นคลิปรีวนะครับใช่ครับแม่น้ำชีเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ความเป็นมาก็แม่น้ำซีนะครับเกิดขึ้นที่นุ่นหนองบัวแดงนุ่นชัยภูมินะครับไหลทะลุทะลวงมาผ่านภูเขาเลากามามันซีจึงชื่อแม่น้ำซีพวกกรุงเทพบอกเป็นแม่น้ำชีคนอีสานออกเสียงชอช้างไม่ได้ว่างั้นนะครับนี่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะ765กิโลเมตรเขาไม่ค่อยประชาสัมพันธ์กลัวอีสานได้ดีกลัวอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าไม่รู้จริงๆตุ้มพรมงคลสวัสดีครับอาจารย์รับฟังอยู่นะครับขอบคุณครับรำภาวดีติดตามรับฟังขอบคุณมากคุณติ๋มนะครับขอบคุณมากครับนี่ผมก็เริ่มพูดชัดเจนขึ้นบ้างแล้ววิภาวันอิ่มเสมอคนสวยของเราจากแก๊งคุณย่าพาเที่ยวสวัสดีค่ะท่านพี่ว่างั้นสวัสดีครับติดตามรับฟังโอเคข่าวต่อไปครับโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องและกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยขู่ว่าจะระงับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่สหรัฐมีดุลการค้าขาดดุลหากเฟดไม่ดำเนินการทำข้อเรียกร้องว่างั้นนะครับเอาก็เป็นเรื่องของเฟดนะครับที่เขานะครับว่ามานะครับนี่เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญที่ผมนะครับรวบรวมไว้เบื้องต้นเอาโทรตอนนี้เอาอยากโทรมานะครับโทรเลยนะครับตอนนี้0817024751ช่วยผมพูดด้วยนะครับให้ผมได้กินกาแฟด้วย ะครับตอนนี้เปิดให้โอกาสให้โทรแล้วนะท่านที่โทรมานะครับเชิญได้เลยอยากจะโทรนะครับให้โทรพูดสั้นๆนะครับบอกชื่อเสียงเรียงนามจังหวัดด้วยยิ่งดีประเด็นร้องเรียนอะไรปัญหาอะไรแนวทางแก้ไขคืออะไรประมาณไม่เกิน2นาทีนะประมาณนี้เผื่อแผ่คนอื่นด้วยมีไหมนี่พอเปิดโอกาสให้โทรแล้วก็ไม่โทรประมาณนี้เนาะเอาตอนนี้คงจะฟังอยู่พอให้โทรแล้วนะครับรีบโทรมานะเดี๋ยวผมจะทั้งนั้นหาข่าวอื่นต่อก็แล้วกันนะในเมื่อท่านไม่โทรมีข่าวเยอะวันนี้ครับมีข่าวเยอะข่าวอะไรอีกล่ะเดี๋ยวนะวันเมื่อวานนี้นะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโขนหมวดดินแดงนะครับโอเคข่าวต่อไปนี่วันหลังผมจะพูดถึงอาชีพสงวนของคนไทย27อาชีพเฉพาะคนไทยนะต่างด้าวห้ามทำแล้วผิดกฎหมายเอเชียนเกมเรานะครับจะแข่งขันที่ญี่ปุ่นนักกีฬาบางส่วนของไทยเราไปแล้วนะครับวอลเลย์บอลนี่ก็จะแข่งไทยกับมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้นะ17กับไทยกับคีร์กีสถาน18กับไทยกับไชนีสไทเปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมสำหรับเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่วันนี้อ๋อ17กันยาครับต่อไปนะครับส่วนวันนี้หาพูดได้ฮะไม่ได้ยินเลยวะเดี๋ยวนะ
1: ได้ยินไหมคร
0: ับ อ้าวได้ยินแล้วอ้าว
1: ครับผมสุทัศน์ยินเดียมเจริญครับ
0: ครับ
1: กบฏก็โผล่กลางสภานะครับมีท่าน
0: อะไรนะ
1: กบฏก็ครับ
0: โอ
1: ้กบฏประเทศไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี
1: แนวทางใ
0: ต้ไม่มีกบฏมีแต่สอส
1: อสอสอเรามาโดนปั่นจอสอสอมันประชาชน
0: ครับ
1: ครับถ้าเสนอมาเนี่ยเขายอมรับในตัวแล้วว่าเขาเป็นผู้หนึ่งที่ช่วงว่าร่วมอยู่ในโครงการนี
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ทีนี้ผมยังงงว่าสมช.นี่เขาทำอะไรกันอยู่นะน่าจะเชิญตัวเข้ามาหน่อยถึงแม้จะมีไอ้นี่คุ้มครองอะไรสสมาแต่เชิญตัวเข้ามาพูดคุยกันเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วผมก็ยังเรียกร้องว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ตามที่อยู่นั้นเขาทำอะไรกันจริงๆเขารู้หมดเลย
0: ครับ
1: จริงจริงไง
0: ครับ
1: มันไม่สงบหรอกครับไอ้นี่มันพูดมาอย่างปกครองตัวเองแต่ยังของประมาณจากประเทศไทยไปใช้อยู
0: ่ครับพอนะผม
1: ค
0: งเขาจะเสริมโอเคดีเปิดเวลาให้คนอื่นบ้างผมก็จะเสริมบ้าง
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมเคยไปอยู่3จังหวัดชายแดนใต้นะในฐานะของตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์นะสมัยผม49ผู้เชี่ยวชาญกรมประชาสัมพันธ์เข้าประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับที่ไปประจำอยู่ชายแดนใต้ก็พอรู้เรื่องราวนะครับต่างๆของภาคใต้จุดประสงค์ลึกๆเขาก็อย่างที่ว่านะครับเขาจะแบ่งแยกดินแดนครับเขาแบ่งแยกดินแดนเลยแน่นอนครับ3จังหวัดชายแดนใต้นี่มีพวกพุทธเราอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ 20% มั้งผมว่านะที่นับถือศาสนาครับลองพูดเอาใครแนะนำตัวด้วย
2: สวัสดีครับอาจารย์คงตุ้งตอน
0: คุณ
2: ต
0: ุ
2: ้งนะคร
0: ับครับครับ
2: ผมว่าไม่น้ำซีผมกลัวจะเสียเพราะจีนเขาอ่ะคือน้ำจะเน่าเพราะจีนเขาอ่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
2: เขาจะมาขุดแร่ทำเมืองแร่ไม่เหรอครับ
0: ขุดที่ไหนล่ะ
2: ไปเห็นทางภาคอีสานเขาเริ่มมาแล้วไม่เหรอครับ
0: ก็ช่วยกันดูเนาะ
2: ครับผม
0: ช่วยกันดูแล้วก็เป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ก็อย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่พรรคพวกเนาะก็เป็น
2: คร
0: ับโอดีสั้นๆดีขอบคุณมากครับนี่ครับเป็นปัญหานะสำหรับจีนเทาหรือชาติอื่นที่มาจ่ายเงินนะครับมาเป็นพลเมืองไทยด้วยนั้นแหละบางทีนะทำให้เราต้องนะครับระวังระมัดระวังมากโอเคนะผมมีเท่านี้มั้งคนที่โชว์หรือไง สุวิทย์รับซ้ายฟังวิทยุ FM ดู Facebook วันนี้แดดจ้าแต่เช้าแต่คงไม่ตลอดวันว่างั้นนะครับขอบคุณข้างมากครับคุณสุวิทย์ดีแฟน AM ทิพวรรณชาวไร่งานาควันนี้สายหน่อยว่างั้นมาฟังจากวิทยุดูจาก Facebook เสียงชัดเจนว่างั้นนะครับคาเฟ่สาวัตถีเมื่อวานนี้ผมก็ไปดูร้านกาแฟเรียบถนนเรียบเมืองขอนแก่นไอ้เรียบเมืองขอนแก่นนี่ครับกะว่าจะไปกินแต่ไม่แน่ใจว่าแก้วเท่าไหร่ฮะโพสิฮะ
3: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวด้วย
3: คร
0: ับครับครับ
3: ผมปีชาปนึกทองนะครับเกื่อนวนรัฐครับ
0: ครับครับ
3: ได้ยินข่าวว่าโครงการว่าจะสร้างสะพานระหว่างภูเวียงและเกื่อนวนรัฐเป็นไปได้ไหมครับ
0: เป็นไปได้เป็นไปได
3: ้ผมก็อยากให้รัฐบาลกระทรวงคมนาคมช่วยจัดการให้ด้วยครับ
0: ครับครับครับ
3: ความสะดวกในการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นนะครับ
0: ครับครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: คุณโอเค
3: เดินแข็งแรงดีอยู่นะครับ
0: ครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: โอเคนี่ขอนแก่นของเราเนี่ยจะสร้างสะพานนะครับก็ออกแบบอะไรต่างๆอยู่ตอนนี้รัฐมนตรีคมนาคมอยู่เขาเป็นคนภาคใต้เป็นรองนายกด้วยเขาจะสร้างสะพานใช้เงินก็ประมาณหลายพันล้านบาทนะเท่าที่ผมทราบสองสะพานนู่นข้ามแม่น้ำทางนู่นละไปสู่เกาะนะแต่ของขึ้นวนรัฐของเรานี่สอสอเงียบปิ๊บไปอะไรทำยังไงไม่รู้มีศักยภาพไหมนะครับสอสอบ้านเราคุณชัดเฉลิมอ่านี่มีเสื้อคุณชัดเฉลิมนะครับนี่เป็นเสื้อที่ใส่สำหรับกาแฟมั้งเนี่ยสำหรับร้านกาแฟนะครับคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมนะครับเดี๋ยววันหลังจะใส่เสื้อเหล่านี้นะครับที่คุณชัดเฉลิมจากเมืองเลยที่ปรึกษารายการส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งเสื้อลึกของผมไปให้ด้วยนะครับคุณชัดเฉลิมนี่เสื้อตัวใหญ่ขนาดใหญ่สำหรับกินร้านกาแฟเดี๋ยวถ้ามีฉากร้านกาแฟเดี๋ยววันหลังก็จะใส่นะครับเป็นเสื้อยืดสวยครับสวยสวยดีชอบคุณชาเฉลิมก็บอกว่าน้ำชีคือน้ำที่เจาะชายก้อนหินหรือภูเขาจนเป็นรูหรือช่องทะลุออกไปใช่ครับแม่น้ำชีหรือมันซีเนี่ยครับมันซีไปแม่น้ำเซินก็เซินไปเซินมานกครับก็มองจากนอกเอิ่นว่าแม่น้ำเสือแม่น้ำเสินเนี่ยผมอยู่ชุมแพใกล้แม่น้ำเสินนี่แหละคนคอนสารคนลมศักดิ์พูดนะครับเซินมันเซินคือนกบินเซินนี่ครับนกบินเซินแม่น้ำเซินแต่ว่าคนภาคกลางอีกละพวกปกครองพวกแขวงการทางละคนอีสานออกเสียงชอช้างไม่ได้อีกละจากแม่น้ำเซินเซินคือมันเซินเซินบินไปมาคือแรงนี่ครับเหมือนกับแรงมองจากด้านบนเห็นแม่น้ำเซินบอกแม่น้ำเซินแม่น้ำเซินเปลี่ยนมาเป็นแม่น้ำเชิญไม่รู้ไปเชิญใครนะครับมีความหมายอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่น้ำเชิญนี่คือชื่อบ้านนามเมืองที่เปลี่ยนไปนายวรรณพจน์ธนกสิกรภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะพูดข่าวนั้นเนี่ยถ้าไม่มีโทรพอละมั้งตอนนี้กับกินกาแฟสักแก้วนึงนิดนึงสมเด็จพรมทาบ้านหนองกุงเช้านี้แดดสวยลมพัดเอื่อยชัดเจนฟังเฟซบุ๊กและ FM ว่างั้นครับขอบคุณครับที่แจ้งผลการรับฟังมาที่บ้านผมก็แดดเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ร้อนมีพัดลม3เครื่องคอยเป่าคอยพัดอยู่เอาตอนนี้อย่าเพิ่งโทรนะตอนนี้บอกจะเพิ่งโทรตอนในท้ายถ้าหากว่ามีอีกผมจะเปิดอีกนะนี่พยายามให้มันเป็นเวลาไม่งั้นก็มาขัดจังหวะผมพูดอีกก็พูดไปคอยประวงไปประมาณนี้นะครับโอเคนะท่านผู้ฟังครับที่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองของเราที่ผมพยายามที่จะนำมาจัดให้ท่านได้ฟังกันนะครับหลากหลายเรื่องราว นะครับที่มาพูดมาคุยกันอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้บ้างจากการที่ฟังรายการที่ผมจัดนี้นะครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่สนใจที่ติดตามรับฟังรายการนี้วันนี้มีกีฬาวอลเลย์บอลอะไรนะคุณจะเฉลิมบอกมาหน่อยผมที่เกียจหาคือเซฟไว้แล้วล่ะนะครับวอลเลย์บอลชอบดูนะถ่ายทอดด้วยวันนี้เท่าที่ทราบนะครับก็บอกมาด้วยคุณชัดเฉลิมนะครับที่ปรึกษาใหญ่ของเรานั้นเนี่ยคุณชัดเฉลิมเนี่ยคุณประกาศสิทธิ์ก็ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการคลังคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินก็ที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีคุณก็สุคนทิพย์นะครับที่ปรึกษาทางด้านการประสานงานแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านรายการขอบคุณในการโทรทัศน์ผู้อำนวยการวิทยุนะครับผู้อำนวยการข่าวแล้วก็ช่างเทคนิคตนาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมาฟังข่าวต่อไปนะครับผมจัดรายการพิเศษนะประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกอบจนะทาง 90.75 นะคลื่น FM นะ 90.75 นะทุกวันไปจนถึงวันเลือกตั้งที่27กันยายนนี่แหละเวลาก็6:30 น. 12:30 น. และ20:30 น. ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งท่านติดตามรับฟังได้นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นการที่ประชาสัมพันธ์นะครับให้คนไปเลือกตั้งส่วนจะไปหรือเปล่าได้เงินได้ทองเขามันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับต้องเลือกคนดีมีความรู้นะครับเพื่อที่จะไปทำงานรับใช้เงิน 1,700 ล้านบาทในแต่ละปีนะเนี่ย 1,700 ล้านบาทอย่างน้อยนะในแต่ละปีที่นายกอบจรับผิดชอบทั้งจังหวัดเลยนะและทั้งจังหวัดก็ไปเลือกตั้งด้วยคนที่มีสิทธิ์นะเอานี่ก็ผมทาง101ก็มีถ่ายทอดด้วย101เมกะเฮิรตซ์ถ้าวิทยุดิจิทัลก็ช่อง8ถ้า YouTube ก็ Smart Radio Thailand หรือฟังชัดๆทั่วโลกได้ที่ www.smartradiothailand.com นะนี่ที่ผมจัดนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันอัดเทปไว้เรียบร้อยแล้วนู่นล่ะครับคนดีเป็นยังไงหน้าที่เป็นยังไงผู้ว่าเคยเป็นนายกอบจไหมหรือความเป็นไปเป็นมาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นยังไงนะครับผมพูดให้ท่านฟังกันอาจารย์สุริยาอุบลรัตน์อีกครั้งดีครับเรื่องชื่อบ้านนาเมืองภาษาที่คนภาคอื่นมาเปลี่ยนมีเยอะครับผมเกิดบ้านสงเปื่อยใช่ครับบ้านสงเปื่อยต่อไปก็จะเป็นพระสงฆ์แล้วนะเปลือยแล้วตอนนี้นะจากต้นสงเปื่อยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับชื่อบ้านนาเมืองนายกสภาวัฒนธรรมประธานเนี่ยครับว่าไงครับวัฒนธรรมจังหวัดว่ายังไงครับ

นี้นะครับก็มีอะไรบ้างวันจันทร์เนาะโอเคผมจัดรายการนะข่าวต่อมาประธานสหกรณ์ครูขอนแก่นครับครูมี4ประเด็นบอกว่าประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เผยนะครับ4ประเด็นสำคัญทั้งเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายหัว 2,000 บาทเตรียมอมโอนเข้าบัญชีให้กับสมาชิกภายใน31ตุลาคมนี้การศึกษาสมาชิกบุตรต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับเตรียมชี้แจงกรมที่ดินบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นยืนยันว่าผลตรวจสอบไม่พบหลักฐานว่าเป็นทรัพย์สินของสกรเตรียมนำผลตรวจสอบทุกขั้นตอนเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงจะหาเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ดีครับเอาสำหรับคุณครูทั้งหลายปีนี้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติเพิ่มเติมเป็นคนละ 2,000 จากปีที่แล้วได้ 1,500 ว่างั้นจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนี่ดร.อนุสาสนะครับประธานสังกรออมทรัพย์ครูขอนแก่นนะครับได้ชี้แจงมาทุนการศึกษาบุตรก็จะทำและก็ทางด้านการติดตามก็ให้เรียนดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันเหมือนกันนะครับโอเคนะผมพูดแค่นี้ละสังกรครูนี่บึงแก่นนครครับ64,790,000 บาท5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยหมดสิ้นเลยนะครบสัญญาแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะผมยังไม่ไปดูนะครับทิ้งงานไปหรือเปล่านะครับโอเคเทศบาลผู้รับผิดชอบไปดูโครงการสิน่าห่วงน่าพี่ตกกังวลมันจะเสร็จทันไหมนี่ครับนี่หลานสาวของผมนะครับนางสาวนิสราพรโสดาสีนะครับน้องปิมนะครับลูกสาวของพันตำรวจเอกกำธรโสดาสีนะครับน้องชายตอนนี้น้องปริมนริศราพรโสดาสีนี่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพณต่างประเทศโปรตุเกสครับไปโปรตุเกสไปแล้วครับไปโปรตุเกสไปฝึกงานนะครับจ่ายยาพวกเภสัชกรนะครับนี่เธอก็เรียนทางด้านเภสัชนะครับก็ไปฝึกที่โรงพยาบาลกระนวลขอนแก่นด้วยนะตอนนี้ก็ไปฝึกนู่นครับที่โปรตุเกสแล้วเธอไปอยู่หลายประเทศนะครับคล่องชำนาญภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงสบายมากวอลเลย์บอลทีมชาติชายไทยชิงแชมป์เอเชียเจอทีมชาติอะไรจะไม่ได้ช่องโมโน29เป็นไงนะครับคุณสุทัศน์นะครับแต่คุณชัดเฉลิมบอกว่าชายชิงแชมป์เอเชียเราที่ประเทศญี่ปุ่นว่างั้นนะครับวันนี้ทัพนักลูกยางชายไทยลงสนามนัด2พบกับเกาหลีใต้ใช่เกาหลีใต้นะครับคู่แข่งสำคัญแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดโมโนแม็กนะ15นาฬิกาวันนี้บ่าย3นะครับผมก็จะดูนะครับนี่ก็เรื่องของวอลเลย์บอลชายไทยเราชนะมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่แจ้งผลมาผมหาไม่ทันเหมือนกันนะครับโอเคก็ช่วยกัน8นาฬิกา55นาทีแล้วนั่นเองโอ้มีหลายเรื่องนะครับที่ผมเตรียมไว้ให้ท่านนะครับมาเรื่องอะไรอีกบ้างล่ะชาวบ้านร้องเรียนบอกว่าจังหวัดอื่นเขาให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างสมเกียรติแต่ขอนแก่นเงียบปานเป่าสากคนเก่าก็เหลาเยคนใหม่ก็พาโกงใครพาโกงไม่รู้เมืองหลวงขอนแก่นเมืองการศึกษาเมืองนำทุกด้านแต่การเมืองแย่ที่สุดขอนแก่นของเรานะนี่เสียงประชาชนร้องเรียนมานะนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยเรานะครับนำชื่อเสียงมาแต่ว่านายกสมาคมกีฬาจังหวัดเงียบโรงเรียนที่เงียบเอาน้ำท่วมอีกนึงในเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่วมหนักกว่าทุกปีรุกรามไปเรื่อยๆถนนรื่นรมห้างแฟรี่นะครับก็ท่วมรุกรามไปแล้วฉะนั้นท่วมซ้ำซากซอยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถนนมิตรภาพห้างเซ็นทรัลประตูเมืองอุโมงค์คางลอดหลายที่ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหายังไงงบประมาณยังไงนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้ก็ไปเจออยู่ที่เทศบาลตะบนเมืองเก่านะครับเสาไปอุดพาพวกวัชพืชไปอุดทางเดินของน้ำนี่ครับเอ้าปอว่าไงนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

0: แพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์สมชายโชตินะครับได้รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นสาขาดิจิตอลสุขภาพในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปีนี้ที่ขอนแก่นของเราเนี่ยครับเขามาประชุมทั่วประเทศนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒน์เวรานะครับนี่ก็ทางด้านวัดสว่างสุทธารามครับอาจารย์เจ้าอาวาสอาจารย์ขมลบอกว่ามีพิธีมอบถวายศาลาสว่างธรรมสถานคือศาลาฌาปนสถานเพื่อถวายเป็นสาธารณประโยชน์และเป็นสถานที่ประกอบกิจอันเป็นกุศลอันจะยังประโยชน์แก่พุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนต่อไปที่วัดสว่างสุทธารามบ้านหนองกุ้งตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับนี่ก็ข่าวต่อมาครับรับสมัครอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำทางเขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละมีกิจกรรมโรงเรียนคนเดินป่ารุ่นที่หนึ่งรุ่นทดลองเดินทางในป่าระยะทาง3กิโลเมตรวันเดย์ทริปเรียนรู้ทักษะการเดินป่าและการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติกิจกรรมจะจัดวันที่19กันยายนนี้เปิดรับสมัครนะครับก็5กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะครับก็เอาไปสมัครกันนะครับท่านที่จะเดินป่าชอบธรรมชาติแม่น้ำชีนะครับ 49,480 ตารางกิโลเมตรลุ่มน้ำนะภาคอีสานเรามี3ลุ่มน้ำนะครับที่สำคัญลุ่มน้ำทั่วประเทศไทยนะครับมี22ลุ่มน้ำภาคอีสานมี3ลุ่มน้ำลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประมาณนี้นะครับคุณวิทยาอากรตนรายงานตัวครับขอบคุณมากครับไปไหนดีคุณวิทยาวันนี้คุณสมเด็จพรหมทาขอนแก่นคงไม่มีเจ้ามือจัดการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติครับอปททั้งหลายก็จะสิ้นปีงบประมาณบ่มีเงินอุดหนุนว่างเงินนะครับเอ้าจังหวัดอื่นเขาไม่มีเหรอหรือเขามีนะครับเอกชนล่ะขอนแก่นของเราก็ประสานงานเอกชนมามอบให้ก็ได้นะครับเขาได้เป็นแสนนะนะครับนำความภูมิใจมาสู่นักกีฬาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับของขอนแก่นเรามีเยอะนักกีฬาเอาหนึ่งครับแม่น้ำชีนะครับเป็นพื้นแผ่นดินที่อีสานบ้านเรานี่แหละข่าวส่วนกลางนะครับรัฐบาลจะเกษียณอายุราชการใหม่แล้วนะเดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ฟังก็แล้วกันนะครับ early retire เนี่ยและอนุทินนายกสวมหมวกมหาไทยเนรเทศชาวอิสราเอลออกจากประเทศไปแล้วนะครับเอานี่ก็เป็นเรื่องที่ทำผิดกฎหมาย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์ฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่
2: โอนเร่งครูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจครูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจะนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
9: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
2: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
10: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-Bar 10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กลองคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ6 675,000 บาทวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

王不怕浪点着火怕浪个先走先走个先走不行不怕浪不行热当说这连拆血不散เดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยกับอบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยกับอบ

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่ดีมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด

0: ียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ชี่ยวชาญชายขับร้องสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งกับผมอารุณธงชัยครับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลาใกล้นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์วันอังคาร2วันที่กันเราพบกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งฟังเพลงลูกทุ่งยังยุคเชี่ยวชาญชายเพลงนี้อายุมากกว่า80ปีหรือ90ปีแล้วนะฮะเพลงนี้บัวกลางดงครับเป็นงานเพลงที่น่าฟังหลังจากเราเคยเปิดในอาทิตย์ที่แล้วในเสาร์ที่แล้วสาวกลางน้ำใสอันนั้นสาวๆลงอาบน้ำนี่เข้าชมบัวอยู่กลางบุ่มมันไกลมือหน่อยนะก็เป็นเรื่องราวของการเปรียบเปรยการเปรียบเทียบในยุคเพลงลูกทุ่งในยุคก่อนนู้นนะฮะแฟนๆที่เป็นนักคอลูกทุ่งของเขาก็คงจะทราบดีครับเราถ้าทายกันด้วยเพลงเก่าๆอย่างนี้ก็สบายใจดีนะครับวันนี้วันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นงานสำคัญระดับสากลและมีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งของไทยและต่างชาตินะต่างประเทศวันสำคัญในระดับสากลและวันชาตินะเป็นวันอากาศสะอาดสากลวันนี้วันที่7กันยายนเป็นวันอากาศสะอาดสากลองค์การสหประชาชาติหรือ UN กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงมลพิษทางอากาศและความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับบ้านเราก็มีการรณรงค์ไม่เผาป่าไม่เผาวัชพืชหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเช่นตัดอ้อยเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็รณรงค์กันนะฮะแต่วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับก็เช่นกันท่านจะเผาป่าหรือท่านจะทำลายขยะด้วยการเผาไม่ได้นะฮะขอความร่วมมือขอยกเว้นนะวันนี้เป็นวันความร่วมมือตำรวจสากลกำหนดโดย UN เหมือนกันครับเพื่อให้ถึงการก่อตั้งองค์การตำรวจสากลครับในปีคริสต์ศักราช1923วันนี้เป็นวันประกาศเอกราชของประเทศบราซิลวันชาติบราซิลรำลึกถึงเหตุการณ์ที่บราซิลประกาศเอกราชหลุดพ้นจากการปกครองของโปรตุเกสเมื่อปีพุทธศักราช2365เนี่ยเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์สำคัญว่าในประวัติศาสตร์ของโลกนั้นเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะวันนี้ตรงกับเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างฟังเพลงก่อน

ชื่อเพลงบัวตูมบัวบานกุศลกมลสิงห์ครับเพลงรักกระจุนกระจิ๋มเป็นเพลงจังหวะลำวงสนุกสนุกครับรักกระจุนกระจิ๋มกุศลกมลสิงห์กมลสิงห์นะฮะคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยครั้งนี้ปีพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเสด็จสวรรคตและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านอภาลัยรัชกาลที่สองเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในปีพุทธศักราช2488รัฐบาลไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีทวีบุญเดเกตประกาศกำหนดใช้ชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษว่าสยามหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองก่อนจะกลับมาใช้ไทยแลนด์ในยุคต่อมาเหตุการณ์สำคัญครับเมื่อปีพุทธศักราช2444ราชวงศ์ชิงของจีนลงนามในพิธีสารนัดมวยกับสหพันธ์กับพันธมิตร8ชาติยุติการกำหนดนัดมวยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2479ไทยลาซินหรือเสือแบทเมเนียตัวสุดท้ายของโลกตายลงในสวนสัตว์ฮาบัตประเทศออสเตรียประเทศออสเตรเลียทำให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์โดยสิ้นเชิงครับเมื่อปีพุทธศักราช2483กองทัพอากาศเยอรมันเริ่มยุทธการเดอะบริดจ์ทิ้งระบบถล่มกรุงลอนดอนและเมืองใหญ่ในอังกฤษอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2541บริษัท Google ถูกจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา

พลงจากภาวนาฉบับไทยนะครับไม่ใช่สีเหลืองนะดัชนีขอลาภาวนาฉบับไทยสมบัติสมบัติเฉลิมก็ร้องว่าดัชนีเฉลิมครับสองงานเพลงแบบแก้กันเหมือนความรักที่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับคุณผู้ฟังเรื่องเพลงนะเราไปดูเรื่องวันนี้ตรงกับวันอะไรครับวันนี้มีงานเทศกาลไม่มีงานเทศกาลใหญ่ระดับชาติแต่มีกิจกรรมเฉพาะด้านในวันสำคัญสากลและดำเนินงานตามปกติทั่วประเทศครับกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อมหรือวันอากาศสะอาดสากลซึ่งองค์การสหประชาชาติมีงานด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อประชาสังคมในไทยจัดเสวนาเผยแพร่นวัตกรรมและรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมีกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยวันความร่วมมือตำรวจสากลมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้านความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเรียนการสอนตามปกติสถานราชการธนาคารโรงเรียนมหาวิทยาลัยภาคเอกชนเปิดทำการตามปกตินะครับไม่ใช่วันหยุดโดยสถาบันการศึกษาหลายแห่งอยู่ในช่วงการจัดการเรียนการสอนและเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งคุณวังครับในช่วงนี้ผลในห่วงนี้กำลังตกชุดหลายพื้นที่ขอพี่น้องประชาชนระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทต้นไม้ที่ปกคลุมหน้าบ้านหลังบ้านหรือบริเวณบ้านของท่านให้ตัดรอนออกบ้างนะครับเพราะว่าปกคลุมมากแล้วจะทำให้กิ่งไม้ต้นไม้นั้นหักโค่นลงสู่อาคารบ้านเรือนทำให้เสียหายยังไม่พอครับขยะมูลฝอยตามมุมบ้านตามรั้วตามบริเวณรั้วของท่านกำจัดซะโดยเฉพาะถุงพลาสติกเหล่านี้ครับสิ่งที่มันระเกะระกะถ้าฝนตกมาน้ำท่วมมันจะไหลไปอุดตันท่อระบายนะท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะไหลไปอุดตันทำให้น้ำไหลช้าแล้วก็เป็นเหตุให้น้ำท่วมมันโดยระบายช้าคือการน้ำท่วมรอการระบายนี่มันยากนะทีนี้เห็นไหมในข่าวของเพจต่างๆเนี่ยเขาลงข่าวประเภทน้ำท่วมมาไงก็พัดเอารถบนรถของท่านไปรุ่นชนเสาไฟฟ้าไม่ก็ไปไกลเลยนะมันน้ำไหลแรงเพราะภาวะยุคก่อนเนี่ยกับปัจจุบันมันต่างกันเพราะยุคก่อนเนี่ยมีลำน้ำลำคลองหลายแต่สะดวกยุคนี้ถมสร้างบ้านทำที่อยู่อาศัยทำโรงงานมันไม่มีที่ไปมันก็ไหลแล้วหน้าไปกับคืนทำให้น้ำไหลแบบชนิดที่ว่าไม่มีทิศทางต่ำตรงไหนก็ไปตรงนั้นครับโอ้โหครับด้วยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนมีความสุขร่วมกันนะครับ

ขับนานทีปีหนจะได้ฟังเพลงของนักร้องท่านนี้ครับนิราชนครปฐมนะครับเพลงของพี่เองพี่เพชรครับมีเพลงดุนๆหลายเพลงครับมนรักแม่สลองมนรักแม่น้ำมูลนิราชนครปฐมน้ำมนจากหนึ่งน้ำมูลต้นรักแล้วที่ขึ้นชื่อที่สุดการเพลงขอมาเยอะที่สุดคือระยะทุ่มๆนะครับอ้าวก็ว่ากันทีละเพลงกันไปนะจะเปิดทีย้อนให้หมดแต่ทั้งนักร้องคนเดียวนั้นไม่ไหวต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสขึ้นร้องบ้างนะ เป็นไงบ้างครับแฟนๆในช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะดีนะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครปฐมนะครับมีมากมายถ้าหากพูดถึงนครปฐมแล้วไม่พ้นที่จะกล่าวถึงปฐมเจดีย์เป็นวัดที่มีปฐมเจดีย์ราชชื่อวัดนะวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์รวมศรัทธาสำคัญของพุทธศาสนิกชนโดดเด่นด้วยองค์ปฐมเจดีย์ทรงลังกาที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดแห่งในประเทศไทยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเป็นที่ประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์พระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะสุโขทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยามเย็นบริเวณรอบพระเจดีย์จะมีตลาดตู้รุ่งรวมร้านอาหารรสเด็ดและของดีให้ท่านได้ซื้อได้มากมาย ถ้าไปที่นครปฐมอีกแห่งครับวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนอำเภอสามพรานเป็นพระรามหลวงชื่อดังที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ชาวบ้านให้ความเคารพบูชาอย่างยิ่งบรรยากาศริมแม่น้ำร่มรื่นสามารถทำทานให้อาหารปลาบริเวณแพหน้าวัดได้มีการจัดงานเทศกาลประจำปีสุดยิ่งใหญ่ทุกๆปีครับคุณฟังครับสถานที่ต่อไปว่ากันตอนนี้ฟังเพลงก่อน

0: อันนี้คือชาญเมืองสิงห์นะครับเป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: ถูกใจนะสำหรับกิ่งแก้วศรีสาครครับเพลงกล่อมลูกเพลงเก่าๆบางทีก็รู้ชื่อบางทีก็ไม่รู้ชื่อครับพยายามตรวจทำไมไม่รู้ชื่อแผ่นเสียงมันลบหมดฮะแผ่นเสียงไม่เหมือนเมื่อวันหยุดถ้าด้านหน้ามันลบเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นชื่อเพลงอะไรแต่จำได้ว่ากล่อมลูกแน่นอนนะกิ่งแก้วศรีสาครคุณผู้ฟังครับจังหวัดนครปฐมนั้นมีพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนาขนาดใหญ่ในอำเภอพุทธมณฑลอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสวนสว่างและต้นไม้น้อยใหญ่ครับประดิษฐานพระศรีสักยมทศพลยานเป็นประธานพุทธมณฑลสุทัศน์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่สูงตระหง่านเป็นศูนย์กลางการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับประเทศครับเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนเดินเล่นปั่นจักรยานและปฏิบัติธรรมคุณผู้ฟังครับอีกสามที่อย่างหนึ่งผู้คนไม่ค่อยรู้จักคือวัดศรีสะทองวัดศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านสักการะพระราหูเพื่อสะเดาะเคราะห์บูชาดวงชะตาและขอพรในโชคลาภเป็นศูนย์กลางการไหว้พระราหูองค์ใหญ่โดยนิยมนำของนำ8อย่างหรือ12อย่างมาถวายทำมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้ง

สมัยรัชกาลที่1 นะครับสถาปัตยกรรมและรูปปั้นพระยางราหูรูปปั้นพระราหูแกะสลักด้วยความงดงามเป็นเอกลักษณ์เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับไปอีกสักวัดหนึ่งนะครับวัดสามพรานเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นและสะดุดตาทิศอันดับโลกครับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไฮไลท์ก็คือตึกสีชมพูสูง17ชั้นมีมังกรสีเขียวขนาดใหญ่โอบล้อมรอบตัวอาคารขึ้นไปจนถึงยอดนะครับภายในตัวมังกรเป็นอุโบสถเป็นอุโมงค์นะภายในตัวมังกรเป็นอุโมงค์ทางเดินขึ้นไปสู่การจุดชมวิวบนยอดตึกนะผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยจีนได้อย่างลงตัววันนี้เที่ยวนครปฐมให้จุใจไปเลย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
7: นางจอมขวัญสัตตมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

จริตฉันคิดปงสายเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยข้าอบจขอนแก่นประชาธิปไตยข้าอบจขอนแก่นความเหนียวเหน็ดก็จะคะแนนน้องพี่ก็ปฏิบัติตามหน้าที่เพราะขายสื่อ

ในห้องมีเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นเคารพความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องอย่าหวาดกลัวเบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวเบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้มาอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้มา

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซะค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

ที่ที่ผู้ว่ามีแบงค์ปลอมในมือได้แบงค์ปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงข้ามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบ่อนต้อง

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก
2: ่
1: น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบกันกับเดย่ากับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง11นาฬิกาทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เราอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือช่องทางออนแอร์ค่ะกับการทักทายการแนะนำงานเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะหรือทางหมายเลขโทรศัพท์043-236-726กับการแนะนำงานเพลงในช่วงนี้ค่ะวันนี้หยิบเอางานเพลงของต่ายอรทัยคิดฮอดจังเลยค่ะนำมาทักทายกันกับช่วงยามสายๆในวันจันทร์ที่7กันยายน2569นั่นเองค่ะกับวันนี้นอกจากงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันมีเรื่องราวอะไรนำมาฝากกันบ้างค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนะคะเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าโมบายยูนิตนั่นเองเพื่อที่จะให้บริการให้ความรู้ในการร้องขอความเป็นธรรมให้คำปรึกษาข้อกฎหมายตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยสามารถเข้าร่วมได้ตามวันเวลาสถานที่ดังนี้นั่นเองกับหน่วยเคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโมบายยูนิตนะคะบริการให้ความรู้ในการร้องขอความเป็นธรรมให้คำปรึกษาข้อกฎหมายตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆมีกำหนดการดังนี้ค่ะมาพบกับพี่น้องชาวขอนแก่นนะคะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นี้ค่ะ 17:00 น.ไปจนถึง 19:00 น.โดยหน่วยโมบายยูนิตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะจะไปพบเจอกันที่ตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะคะณตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ส่วนนะคะพี่น้องที่อำเภอมัญจาคีรีค่ะรถโมบายยูนิตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะไปให้บริการให้ความรู้ในการร้องขอความเป็นธรรมให้คำปรึกษาข้อกฎหมายตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆพบปะกับพี่น้องที่อำเภอมัญจาคีรีค่ะในวันศุกร์ที่11กันยายน2569ในช่วงเวลา 9:00 น.ไปจนถึง 12:00 น.ที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะโทรศัพท์สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศนะคะและแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆนั่นเองกับหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโมบายยูนิตค่ะก็จะได้ออกให้บริการให้ความรู้ในการร้องขอความเป็นธรรมให้คำปรึกษาข้อกฎหมายตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ค่ะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้จนในช่วงเวลาของ5โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะคะที่ตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะและพบปะกับพี่น้องที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นในวันศุกร์ที่11กันยายน2569 9โมงเช้าค่ะไปจนถึง12:00 น.ที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะกับหน่วยโมบายยูนิตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้บริการให้ความรู้ในการร้องขอความเป็นธรรมให้คำปรึกษาข้อกฎหมายตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆแก่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะนั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนะคะกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ซึ่งFacebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะและทางหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันบ้างค่ะกับงานเพลงของคุณเปิ้ลปทุมราชกับงานเพลงที่ชื่อว่าปลายฟ้าค่ะ

ใส่แบงกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงข้ามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบ่อนถูกต้อง

ค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะ10:40 นอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงที่ผ่านมานะคะแนะนำจากหนุ่มกลางทุ่งชันเมืองสัญญาปาขอนค่ะฝากให้ดร.วิวหัวหน้าโอเล่ท่านธีรพงศ์นะคะดร.สายยันป้าผจญคนต่อสู้คนบ้านไผ่นะคะจากหนุ่มกลางทุ่งชันเมืองมอบให้นะคะวันนี้มีรักนะคะแนะนำจากสาวภูเวียงนะคะและงานเพลงคลื่นละฟ้านะคะมอบไปกับหนุ่มกลางทุ่งชันเมืองอันนี้ยังไม่เปิดนะคะและงานเพลงปล่อยใจให้รักเธอแนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภอพลขอบคุณทุกสายทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันส่งกำลังใจถึงกันในช่วงนี้กับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองคอน7 กันยายน 2569 10:41 นเราอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวว่ากันด้วยเรื่องราวของศูนย์ปอพอเขต6ขอนแก่นค่ะในเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะซึ่งทางศูนย์ปอพอเขต6ขอนแก่นเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรกลเปิดทางน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังในเขตเมืองขอนแก่นลงสู่แม่น้ำชีซึ่งจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะนั่นก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ในตัวเมืองขอนแก่นประสบปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำและประสบปัญหาการน้ำรอระบายซึ่งน้ำก็ระบายด้วยความล่าช้านะคะจนส่งผลให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นนั่นเองด้านกำนันตำบลบ้านเป็ดค่ะก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเร่งด่วนไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมขังในจุดเชื่อมต่อสำคัญค่ะโดยล่าสุดนะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นค่ะก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถแบ็คโฮแขนยาวนะคะออกจากที่ตั้งเนี่ยเพื่อเข้าพื้นที่เป้าหมายแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติการสำหรับภารกิจหลักในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องจักรกลเพื่อที่จะเข้าขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดเปิดทางน้ำบริเวณริมถนนทางหลวงสายเลี่ยงเมืองขอนแก่นเพื่อที่จะได้เร่งเปิดช่องทางการไหลของน้ำให้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งก็ได้ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังสะสมจากฝั่งเขตเมืองขอนแก่นค่ะให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วนนั่นเองค่ะนั่นก็สืบเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในช่วงเย็นเนี่ยฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่ในตัวเมืองขอนแก่นก็เกิดน้ำท่วมขังนั่นเองซึ่งทุกหน่วยงานค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะต่างก็ได้ระดมทั้งเครื่องจักรกลระดมคนนะคะเข้าแก้ไขอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนั่นเองค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนะคะขอบคุณทุกสายทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันงานเพลงนี้จัดให้คุณแล้วตามคำขอค่ะปล่อยใจให้รักเธอแนะนำจากคุณฟังอำเภอพลค่ะ

0: ะ
1: โอ้มมานั่งนี่ก่อนลูกหลานปนวลเขาจะมาช่วยปนวลดูแลบ้านเรานะลูก
0: สวัสดีคุณปูนลูก
2: สวัสดีค่ะ

0: มานี่เลยคุณในละคุณ
1: แม
0: ่กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะ

ับงานเพลงคืนรับฟ้าจากเหลืองบริสุทธิ์นะคะแนะนำจากหนุ่มผจญคนเนาะนักต่อสู้ท่าพระนะคะฝากมอบไปกับหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองนั่นเองกับคืนรับฟ้าค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองคอนกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรื่องราวของการจัดงานใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นเรานั่นก็คือการจัดงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะได้เตรียมรวมพลังชาวบ้านจากทั้ง26อำเภอทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมในงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมในวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะจัดขึ้นที่วัดธาตุพระอารามหลวงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะนั่นก็เพื่อฟื้นฟูและส่งต่อมรดกภูมิปัญญาอีสานบ้านเราสู่สังคมยุคใหม่นั่นเองในงานมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองและเจ้าจอมคำแว่นเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านขจรเกียรติรักพานิชมณีนะคะเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระธรรมวชิระสารเมธีค่ะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมนำประกอบพิธีทางศาสนาถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารและพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานและมีพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหุตหลวงพ่อพระลับซึ่งเป็นวาระบุญครั้งสำคัญของจังหวัดขอนแก่นของเรานั่นเองค่ะโดยภายในงานค่ะยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นลานวัฒนธรรมและตลาดสร้างสรรค์26อำเภอจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนงานศิลปะหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นรอบพระอุโบสถค่ะกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมกินข้าวกินข้าวห่วมผ้าผู้ว่าขอนแก่นเนาะค่ะกับกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐท่านผู้ว่าราชการขอนแก่นกับพี่น้องประชาชนกิจกรรมกินข้าวห่วมผ้าผู้ว่าขอนแก่นนอกจากนั้นค่ะยังมีงานบันเทิงด้วยการแสดงหมอลำและการประกวดสวดสารพันการประกวดสวดสารพันยะในหัวข้อเสียงศรัทธาถวายหลวงพ่อพระลับนะคะงานนี้ค่ะนับเป็นศูนย์รวมใจในการตุ้มโฮมของชาวขอนแก่นเพื่อตระหนักถึงคุณค่ารากแก้วทางวัฒนธรรมอีสานและร่วมกันสืบสานมรดกอีสานอย่างยั่งยืนค่ะกับงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับค่ะวันพุธที่9กันยายน2569ณวัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการเลาะเมืองขอนแล้วนะคะขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะขอบคุณคุณวันชัยตุ้ยดวงน้องอาร์มอมรเทพนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังนางฟ้าเพชรอีสานค่ะขอบคุณคุณอาทิรัตน์นะคะขอบคุณนางฟ้าเพชรอีสานขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันส่งกำลังใจถึงกันหลายงานเพลงยังไม่ต้องเปิดยัง เดย่ายังไม่ได้เปิดให้ต้องขออภัยนะคะด้วยข้อจำกัดของเวลาวันนี้ค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในเย็นนี้รายการสวัสดีขอนแก่น4โมงเย็นนะคะและในวันพรุ่งนี้รายการเลาะเมืองขอน10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณวันนี้ลาคุณไปพร้อมกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันมาขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
7: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้ประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุมมารายงาน
0: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18:00 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
8: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกระปงอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนงานพัทยามาราธอนก้าวสู่4ทศวรรษมหกรรมพัทยามาราธอนกับ
1: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

สิลึกนอกใจเล่นจนได้ละเลตั้งแต่โดนจงที่ไม่กลั่นทางสัมมามันก็พอสิลืมละลามันก็ผ่านมาโดนละลาแต่

ที่มีหรือติดลูกเอ้ยเสียวเขามาเป็นพระลาน่ะเป็นเจ้าของกับสิบรอดคิดแห่งดีๆเด้อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลตารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาจระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ 70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหาวันนี้คุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์นอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติในพรบแต่ละมาตราเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกกิตติ นิติธรรมภาพซึ่งก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
6: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
0: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจ จะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
7: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าการที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรก ให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
10: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้ น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก1,966ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบสตาร์ลิงเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
13: นายพันทองลอยปุรนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซีนไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3เพื่อเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
14: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
13: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
15: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน Eและยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทางนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
16: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัตรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายใน ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
18: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาปปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
17: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
0: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดทเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟริดริชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป1-3ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
3: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะมันสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
20: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
21: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
22: ์ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15กันยายน2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1
2: พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
22: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิด

0: นอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3. อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8. หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจสลีปเทสทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: รียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซล
1: ล์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: ช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไรบัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
10: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
11: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
9: ตังหมุนน้ำมีตังหมุนน้ำมีตังหมุนมีตังหมุนช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไรบัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
12: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมื้อนี้ก็มีโอกาสเดินทางมา2ท่านนะครับแต่ว่า2คนก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านอาจารย์ที่เราพ่งเนี่ยเพิ่นเข่งอยู่ในเรื่องของการพูดเรื่องคนนี่นะครับฉะนั้นมื้อนี้นะครับก็ขอกล่าวสักหลายเรื่องอยู
1: ่
0: เพราะว่าฝ่าฝนชนละท่าก็รู้สึกว่ามันบ่ถูกตรงต้องฤดูกาลเท่าที่ควรนะครับและที่นี่ก็เรื่องพ่อแม่พี่น้องเกษตรและเรื่องพ่อแม่พี่น้องชุมชนของเฮานี่แหละก็มันเป็นกึ่งกลุ่มบุคคลต่างๆของเฮานี่นะครับหลากหลายที่จะต้องช่วยกันคือกลุ่มคนไทยขึ้นเหย่าเขาขึ้นหน้าป่าขึ้นน้ำวัฒนธรรมขึ้นทินเสียงพิ้นเสียงแค้นดังกล้องพี่น้องภาคตะวันออกเสียงเหนือมีความสุขยุคภาษีอริยะเมตไตรปวงชนชาวไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละครับเป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องของคนเฮาปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองผู้สูงวัยผู้มีปัญญาคนไทยเนี่ยครับผมก็ดีใจผมเห็นปราชญ์เจ้าบ้านข้างพญาข้างสมองได้เสนอเขามาสู่รายการเสียงชุมชนคนอีสานนี่ครับฉะนั้นเสียงชุมชนคนอีสานนี่ก็เป็นชุมชนเป็นเครือข่ายชุมชนชุมชนโอสถนะครับเพราะว่าเฮาได้ไปพบพระพ่อแม่พี่น้องปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็หมอพื้นบ้านนี่ครับท่านมีความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านนี่ครับเฮาก็เลยไปคิดว่าจะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นมาด้วยแบบชุมชนโอสถนี่ครับตามปณิธานของพ่อหลวงล่อเก่าของเฮานี่แหละครับท่านก็แนะนำว่าเศรษฐกิจพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินได้และก็กินทุกอย่างที่ปลูกนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญและก็อดพูดว่าได้ครับเรื่องฝนหลวงที่พ่อหลวงล่อเก่าท่านได้วิจัยได้ท่านได้พัฒนาขึ้นมาด้วยทุนของพระองค์เองนะครับที่นี่เรื่องที่จะได้เป็นฝนหลวงตามที่ผมเคยอ่านพ่อเอกสารหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อนี้มันเฝ้าเลยว่าได้ตรวจสอบเอกสารเรื่องฝนหลวงของท่านนะครับท่านเดินทางมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานของเฮานี่นะครับเห็นคว่ำแรงเห็นคว่ำน้ำท่วมหน้าแรงก็แรงมากหน้าน้ำก็น้ำท่วมบ่พอดีท่านก็เลยกับมหาดเล็กของท่านนี่แหละกับสหายของท่านที่ซื้ออย่างผมก็จำว่าท่านได้ท่านก็ได้ศึกษาหารือว่าควรจะซอยเหลือประชาชนให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างใดท่านก็รู้สึกว่าวิเคราะห์งานเนี่ยวิจัยงานเนี่ยครับพดตรับครับตอนอนนะครับฉะนั้นบัดนี้ถึงท่านจะอยู่ตรงไหนก็ตามแล้วผมก็อยากให้กรมฝนหลวงนี่ครับปฏิบัติหน้าที่บ้างผมก็ได้โทษติดตามไปที่ฝนหลวงแล้วครับทั้งกับทำหน่วยงานเกษตรฝนหลวงที่กรุงเทพนั่มและก็ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเฮาที่สนามบินแต่ที่ศูนย์สนามบินนี่บ่ได้รับสายแต่ที่ศูนย์ใหญ่กรุงเทพได้รับสายอยู่ท่านก็เอาลายชื่อของตัวกับผมเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่แล้วท่านก็จะติดต่อประสานมาที่ศูนย์ขอนแก่นฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนไทยขึ้นเหย่าเนี่ยเขาขึ้นหน้าตอนนี้เขากล้าแน่หน้านี่สวยงามนะครับ บ่คือทุกปีทุกปีเขาก้าในหน้าบ่สวยงามจังสิเพราะว่าฝนมันโปรยมาอยู่เรื่อยๆมันก็เลยดินเป็นซุ่มคือเฮาปลูกหน้าน้ําหน่อยแล้วก็เหมือนเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องต้องปลูกข้าวแบบเหมือนปลูกผักนี่ครับขอให้มีน้ําหดมาน้อยๆจังสิล่ะมันก็สิสวยงามแต่ปีนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ท่านเข้ามาดูโคกหนองหน้าไร่ใบอ่อนของตัวกระผมเนี่ย ท่านก็เอาสารปรับปรุงพืชต่างๆเนี่ยมาให้มีอยู่ 3-4 ท่านนะครับเอามาให้ผมก็บอกว่าท่านมีสารบำรุงดินเนี่ยครับหรือว่าบำรุงพืชต่างๆเนี่ยเอามาทดลองผมก็ทำทดลองให้อยู่ครับปีนี้พืชของที่ผมได้ทำนะครับไม่กับแปลกใจก็ทุกปีอยู่เพราะว่ามันดูสวยงามถึงจะบ่มีน้ําไม่ก็ดูดีท่านก็บอกว่าพืชพวกสารพวกนี้มันจะช่วยรากของพืชของเฮาถึงว่ามันจะแห้งขนาดไหนมันก็ดันลงไปจนเพื่อจะได้หาสารของมันนั่นแหละพนาวาโอ้ก็คือจะดีปีนี้ก็ได้ทดลองทำให้แล้วก็จะเชิญท่านผู้เอาสารบำรุงมาให้นี่นะครับก็มีที่คุณหมอตวงแล้วก็มีพวกฝ่ายคู่อย่างเนี้ยพวกคู่ไทยสำนองสิล่ะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีทั้งเทมนนท่านนี่แหละครับล่องล่องเทมนี่แหละของเจริญศรีของคุณเสี่ยอุ่ยนี่ครับท่านก็เอามาให้เพิ่นนี่เอามาหลายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นจะมาขอเสาเวทีไปสร้างอยู่ที่บ้านดอนบุ่มก็เอาร่วมสอขิ้งสัตตาไปอยู่หันน้ำประสันว่าก็เลยมาเอาอุปกรณ์ของสนามกีฬาไปสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เล่าต่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเมื่อนี้ผมก็อยากให้ปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองผู้ใดที่รู้เรื่องฝนหลวงรู้เรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอกเก่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เพราะได้ผมไม่ได้หยิบเอกสารมากก็ขอเว้าผ่านสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ควรจะเพราะว่าถ้าตอนที่พ่อหลวงนั่นผมจะขอขยับนิดนึงว่าคือหนึ่งมันเป็นการเลี้ยงเมฆนะครับถ้ามีก้อนเมฆใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยครับท่านก็จะไปละลายเมฆและให้กระจายเป็นฝนนะครับถ้ามันบ่มีก้อนเมฆท่านก็เอาอาหารไปให้เมฆนะครับผมอ่านอยู่ในหันแต่ทุกครั้งที่มีคึมๆแบบนี้ครับถ้ามีฝนหลวงบินเนี่ยครับมันก็ต้องตกมาจนได้ฉะนั้นที่ส่วนกลางเกษตรฝนหลวงเนี่ยครับท่านก็เลยได้ผมก็ถามไปว่ามีข้อมูลที่จะทำในส่วนใดแน่แต่ท่านอยู่ในส่วนกลางมีคำสั่งไปแล้วจะทำฝนนี่คือโครงการนี่จะมีจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นก่อนว่าซั่นว่าอันนี้ก็ผมก็รายงานเพิ่นก็ว่าสิให้ในส่วนที่จังหวัดขอนแก่นรายงานมาถึงผมบ้างแล้วเจรจากันบ้างทีนี้ท่านถามซื่อๆหรือว่าขอแจ้งให้เฮ็ดผมก็เลยว่าขอแจ้งให้ทำฝนเทียมได้เลยที่จังหวัดขอนแก่นนี่ครับท่านก็เลยแจ้งว่าได้ประกาศไปแล้วอยู่2พื้นที่คือจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดมีความได้ศึกษาเรื่องฝนหลวงในการเว้าเติมได้นะปัจชาวบ้านครับผมกล่าวไว้แค่นี้ก่อนท่านอดีตกำนันท่านมีอย่างมื้อนี้ครับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องครับผม
1: มื้อนี้ก็ตอนนี้จังหวัดขอนแก่นของเฮาก็กำลังคึกคักนะครับกำลังมีการหาเสียงในการที่จะทำการเลือกตั้งสมาชิกเป็นท่านนายกอบจ.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับในวันที่27เดือนนี้แหละครับก็ไปกันนะครับท ทางสวทเฮากับประชาสัมพันธ์กันอยู่ทุกมือนะครับแต่ก็อยากขอเว้าส่วนที่อำนาจหน้าที่ของกบจนะครับบางที
0: ่
1: พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาก็อาจบ่เข้าใจแม้แต่ผมบางที่ก็อาจจะเข้าใจบ่ละเอียดนะครับอำนาจหน้าที่อบจนี่ก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งครับซึ่งมันก็จะมีอบจอบตเทศบาลคือนะครับเป็นส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าอบจนี่มันคุ้มมัดจังหวัดนะครับพื้นที่นี่มันก็ไปทับซ้อนกันนะครับทับซ้อนกับเทศบาลทับซ้อนกับอบตนะครับอาจจะว่าเขาเจ้าก็แบ่งกันในการกระทำนะครับส่วนหลายอบจนี่ก็จะทำเบื้องถนนนะครับเชื่อมระหว่างตำบลกับตำบลนะครับคือเฮ็ดง่าวอบตก็จะเฮ็ดภายในตำบลเจ้าของนะครับเฮ็ดมาชนกันแต่ว่าอบจนี่จะเฮ็ดถนนง่าวแล้วก็เชื่อมไปหลายๆอบตได้นะครับหมายถึงว่าคุ้มจังหวัดส่วนงานอื่นๆนี่ก็คงมีหลากหลายอยู่นะครับผมกับบกเคยได้รายละเอียดอย่างมากมายนะครับแต่ว่าไว้กันหน้าผมจะเป็นคนไปลองขออำนาจหน้าที่ของอบจมาขยายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพราะว่าเฮาจะอบจเขาก็เลือกไปนะครับแต่ว่าบางที่เขาบ่เข้าใจว่าเลือกไปแล้วมันไปเฮ็ดอย่างบ้างประโยชน์ประชาชนได้รับอย่างบ้างนะครับเดี๋ยวเขาฝากไว้เป็นพันกันหนานะครับผมก็จะไปสอบถามหารายละเอียดในการทำงานของอบจนี่มาให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับฟังนะครับส่วนท้องถิ่นนี่เท่าที่คณะนี้นะครับก็มีข่าวการรับสมัครของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนี่นะครับซึ่งมีการใส่เงินใส่หนังเขาสมัครเราก็ได้รับเลือกแล้วก็เกิดการร้องกันนะครับผู้บ่ได้นี่แหละผู้อาจจะเสียเงินหรืออาจจะบ่เสียเงินไปร้องเรียนว่าสอบได้เราบ่ได้เรามีการเอาเงินเอาค้ำกันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นนะครับเรื่องก็ว่าเป็นน้อยๆนะครับตั้ง 5,000 กว่าล้านนะครับตามฟังเบิ่งแต่ว่าจะหลายหน่อยสําหรับห้องกับบ่มีรายละเอียดนะครับแต่ข่าวๆมันออกมาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่ปัญหาของท้องถิ่นนี่นะครับที่มีการจ้างเขามาสมัครมาเป็นนะครับเมื่อจ้างแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสมาเอาเงินคืนนะครับพวกเจ้าพนักงานนะครับเพราะว่าดิเสียเงินเขามาวันนี้มันก็มาเกิดกระทบกับลูกหลานเฮาพ่อแม่พี่น้องนะครับลูกเต่าเฮาเนี่ยที่เลี้ยงเก่งสอบเก่งนี่นะครับที่ว่าเวลามาสอบนี่มันสอบบ่ได้เพราะว่าบ่ได้มีเงินให้เขาสินะครับมันก็เกิดปัญหาว่าเป็นถ้ำกับการสอบนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นเรื่องเป็นเล่ากันนะครับก็บ่รู้ว่ามันจะกระทบไปฮอดไผบ้างนะครับก็กำลังเป็นเรื่องกันแต่ว่าผมก็เป็นห่วงนะครับถ้าหากว่าบ้านเมืองของเฮาเอาแต่คนที่เขามาทำงานนี่ต้องเสียเงินจ้างเขามานี่นะครับบ้านเมืองเฮาสิเป็นจังได๋ครับการคัดเลือกแบบนี้เราบ่แม่นว่ามาเป็นแต่ช่วงรัฐบาลนี้ได้ครับผมคิดว่ามันเป็นมาก่อนแล้วครับเป็นตั้งแต่เป็น5ปี10ปีพุ่นละย้อนหลังไปนะครับเพราะว่าข่าวมันมาเกิดในยุคนี้นะครับว่ามีการใส่เงินสมัครจ้างเป็นผมก็เคยเห็นอยู่นะครับเทศบาลอบต.นี่เอาพี่เอาน้องมาเฮ็ดงานได้ครับนายกเป็นน้องพี่สาวเป็นการคั่งสินะครับอันนี้ก็มีนี่มันทำให้เกิดปัญหาว่าเอ้นายกเนี่ยเขาเลือกนายกไปหรอนายกเอาแต่พี่แต่น้องอยู่ของมาทำงานในอบต.สินะครับซึ่งพี่น้องมาทำงานบางที่มันก็ร่วมกันนะครับทำในสิ่งที่ประชาชนบ่เคยได้ประโยชน์นะครับเอาเป้าหมายของท้องถิ่นนี่เขาก็ให้ประชาชนนะครับได้รับประโยชน์นะครับก็ยังเอิ้นประชาธิปไตยนะครับมาทำเพื่อประชาชนนะครับบ่แม่นว่าเขามาเพื่อทำเจ้าของบัดนี้ถ้ามีการจ้างกันมาเป็นเนี่ยครับผมคิดว่า เขาก็ต้องทำเพื่อเจ้าของนะครับก็ต้องเอาเงินคืนเนาะเสียเงินเขามานะครับเรื่องอย่างที่ไปทำเพื่อประชาชนประชาชนเขาก็เลยบ่ได้อีกอย่างนะครับนี่แหละปัญหามันนะครับจะอยากเอามาอายุอ่อนไทฟังจังน้อยในท้องถิ่นนะมันเกิดเหตุทั้งสี่นะครับก็กำลังวุ่นวายกันจะมีราชการส่วนใหญ่ท่วมแต่ว่ามีนักการเมืองน้ำพันธุ์ได้บู๊อย่างที่แล้วนักการเมืองก็ไปหนุ่มน้ำเขาไปเอาเงินน้ำเขามันก็เลยแล้วจะเทียบยังไงนะครับบ้านเมืองเขาก็มีจะเอาเงินเป็นไงนะครับก็อันนี้ครับเป็นข่าวๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเท็จเขากำลังเอาเรื่องกันอยู่นะครับถ้าไม่นี่ก็เวลาเห็นอะไรเสียงจากซ้ายนั่นเรียกร้องจากในเวลาหลายๆเลยมาเวลาบอกเพื่อนพ่ออันนี้ก็ถ้าโทษมากเขาตอนนี้ก็เหลือเกินไปให้ถึงสี่หาหน้าที่เลยครับท่านแต่ว่ารายการจะเข้มข้นนี่รายการเขาเข้มข้นก็ย้อนเขาโทษเขานำในส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งเอาเรื่อง
0: มีส่วนรวมนะคร
1: ับมีส่วนรวมเพื่อหาเรื่องดีๆเอามาสู่รายการนะครับ
0: มันเป็นเสียงชุมชนคนอีสานโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ต้องคือเขาถือรักการหนึ่งท่านผู้อำนวยการหรืออธิบดีท่านยุคนั่นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานีมันก็ว่าแต่พวกรัฐบาลบ่ดีอยู่หันท่านก็เลยเอาภาคประชาชนมาร่วมกันว่าเหตุสิ่งบ่ดีคือมันเป็นอีหยังและสิ่งดีมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: เอาภาคประชาชนมาพูดนะ
1: คือประชาชนก็ได้แสดงความต้องการของเจ้าของออกมานำเนาะ
0: และอยากได้เสียงใดอย่าง
1: เ
0: สีย
1: งอยากเฮ็ดอันนั้นกับเฮ็ดอันนี
0: ้ฉะนั้นเพิ่นก็อยากให้การพูดการจาเนี่ยให้มันเป็นไปได
1: ้ครับ
0: แบบว่าสามัคคีซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: พึ่งพาอาศัยกันผู้ใดอยากได้เสียงใดก็บอกมาแล้วก็ได้แล้วได้บ่พ่อกินพ่อใส่บ่
1: ครับ
0: ก็คือจังบุคคลต้นแบบที่ขออย่างก็ค่าผู้สูงอายุอยู่เดี๋ยวนี้แหละครับ
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยผมคิดแล้วว่าคือรัฐบาลเพิ่นก็ต้องเป็นห่วงอยู่แต่เพิ่นก็ต้องคิดว่าเอาส่วนใดบ้างส่วนใดก่อนส่วนใดหลังทำนองนี้แหละเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อมาพูดแล้วผมไปท้องถิ่นอยู่ในท้องถิ่นอำเภอบันฝางเนี่ยคนเสียชีวิตเป็นว่าเล่นเลยครับ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเดือนหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยบ่ต่ำกว่า 2-3 รายเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันมีผู้สูงอายุที่จะเสียชีวิตกันไว
1: ้ครับ
0: แต่ว่าคนหนุ่มก็พร้อมที่จะเสียชีวิตไปนั่นเพราะว่าบ่ได้ดูแลรักษาร่างกายของตัวเอง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ประชากรของแผ่นดินเนี่ยครับรู้สึกว่าจะละหลวมในการใช้กินอยู่เลยครับ
1: ครับ
0: ท่านไปเบิ่งเด้อครับท่านก็ฮู้เนาะ
1: ครับ
0: ว่าคนซุมือบ่มีคุณภาพเท่าที่ควรเด้อครับผมว่าฉะนั้นเฮาต้องมาร่วมกันสร้างร่วมกันทําเพื่อนําเยาวชนของเฮานี่นะครับ
1: คร
0: ับ ให้เป็นให้นําคนดีขึ้นสู่สังคมอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนนึงสําหรับมื้อนี้ครับอาจารย์สุริยันครับ
1: ครับ
0: ท่านอาการบ่ดีนะครับ
1: ครับ
0: ท่านไปส่งของตรงนั่นตรงนี
1: ่
0: แล้วติดบันดาลติดอันนี้ยังก็โควิด
1: ครับ
0: โควิดใหม่ดีว่าซั่น
1: โต
0: เห็นปวดงอนปวดหัวปวดตัวปวดหลายอยู
1: ่
0: ฉะนั้นท่านว่าคนสมัยก่อนที่เป็นโรคตัวนี้ก็กินของที่มันขมๆได้เนาะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็เอาของขมนี่แหละไปกินซะก่อน
1: ครับ
0: ฉะนั้นท่านไกลเวลาเราได้น้อยเนาะ
1: ครับ
0: เขาก็เปิดโอกาสให้คนอยู่ทั้งบ้านได้คุยได้จาครับ
1: เป็นพร้อมกันเป็นโชว์เลยครับ
0: อากาศตอนนี้เขาก็เปิดให้อยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วม
1: ครับ
0: บุคคลต้นแบบป่าชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมอง
1: ครับ
0: แต่ก็อยู่ในโครงการน้อมนำรักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยในการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนี่พ่อหลวงของเฮาและแม่หลวงนะครับ
1: ครับ
0: เป็นห่วงมากผมอ่านไปเจอคำพูดของท่านอันนึงว่าแม่หลวงเนี่ยพระราชินีเนาะ ่านปีหลวงนี่ครับท่านว่าได้ศึกษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนถึงยากจนเพิ่นก็ยังมีความโอบอ้อมอารีต่อกันพี่น้อง
1: ครับ
0: ท้ายสุดนี่ก็ยังมีวัดด้วยพี่น้องท่านก็ได้ไปดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดอยู่ฉะนั้นพระมหากษัตริย์นี่กับพระพุทธศาสนามันมีตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่10พุ่นครับที่เพิ่นเป็นห่วงพุทธศาสนาขณะเดียวกันนะครับมีพระมหากษัตริย์มีร่อ910ท่านได้ออกทรงผนวดด้วยครับครับเอากับเอาเว้าท่าด้วยครับ
1: ครับ
0: มันได้เวลาไปได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ผมขอเว้าไอ้ท่านสุริยันนี่นะครับก่อนตอนที่โควิดฮิตนะครับ
0: ครับ
1: ก็ดีโรงพยาบาลเพิ่นมาหาผม
0: ครับ
1: เพิ่นบอกว่ามีเขาเอ่ยหนังเสียงพาดพิงมาหาผมเหมือนกันว่าผู้ที่ติดโควิดนี่ได้มาสัมผัสกับผมเหมือนกันว่า
0: ครับ
1: ทางโรงพยาบาลก็มาจากที่หาคนนี่แหละครับมาตรวจผม
0: ครับ
1: มาแง่หูดังเลยครับ
0: ครับ
1: แง่เราก็ว่าบ่มีเชื่อนะ
0: อ
1: ันเท็จมือนี่คุณพ่อจะไปใส่เด้อพนะ
0: ครับ
1: จะไปสัมผัสกับผู้ใดเด้อว่าซั่น
0: ครับ
1: เพราะว่ามันสิติดเชื่อเขาพนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอันคนเป็นมาสัมผัสกับคุณพ่อเนี่ยวันมันสิติดคุณพ่อแต่ว่าพ่อในตัวยังบ่ทันพ่อบ่ทันเห็นมาก่อนว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็บ่ต้องไปสัมผัสกับคน
0: ฮัลโหล
1: ขอพอดีก็ฮอด7มือก็มาอีกครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ครับครับโอ้ท่าน
2: ครับ
1: ขอเพียงน้อยนะครับท่านครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้กำลัง
1: ครับครับสวัสดีครับท่านศิริภาพ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพ่อสว่าง
0: ครับโอ้มันเชิง
1: ครับครับเอาเลย
0: ทั้งแว่งน้อยทั้งศิริภาพเลย
2: ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเห็นใจเพื่อนสมาชิกทุกคน
0: ครับ
2: ใจใจรับฟังไม่ได
0: ้ครับ
2: ก็เสียใจด้วยนะครับแต่ทางสถานีของเราอยู่แค่นี้ขึ้นไม่ไกลขึ้นไม่ถึง4 กิโล
0: ครับ
2: คือมันน่าจะไกลเท่าไหร่แต่เมื่อวานในวันอาทิตย์รู้สึกว่าเพื่อนรายการของเราครับเป็นโคเข้าหากับท่านด็อกเตอร์ที่ประจำรายการที่มอขอโอ้ขึ้นใจมากเลยถึงหมู่ทัพโคราชข
0: ึ้
2: นใจเอฟเอ็มนั่นแหละเอฟใจเอ็มเอฟเอ็มนั่นขึ้นใจเลย103เมกะเฮิรตซ
0: ์
2: ที่ทั้งโคกันเมื่อวานคุยกันสนุกนะครับเพ
0: ื่
2: อนหลายคนก็ได้คุยกันมาแต่วันนี้อย่างที่ท่านบอกนั้นพูดว่าการทำงานของราชการของถิ่นต้องเอาพี่น้องไปช่วยกันทำใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะใจกันเหมือนกับสสเนี่ยครับ
0: ครับ
2: มีช่วย8คนเนี่ยเอาใครมาล่ะ
0: เอาสาวแว่งหน่อย
1: คร
0: ับล่อซะก่อนเด้อเดี๋ยวนี้เสรีภาพกำลังคุยอยู่ครับ
2: ฉะนั้นถ้า8คนเนี่ยที่มาเป็นผู้ช่วยสสเนี่ย
0: ครับ
2: ผมอยากถามอีกครั้งนึงนะครับ
0: ครับ
2: ถามว่ามีตัวตนจริงมั้ย8คนเนี่ย
0: ครับ
2: มีตัวตนจริงมั้ยเวลาประชาชนประมาณ1,000เนี่ยต้องให้ประชาชนเลี้ยงแถวเลี้ยงชูกันไม่แสดงตัวตนกับทางธนาคารมั่งทางอำเภอมั่ง
0: ครับ
2: ครับแต่ที่สสเรามีผู้ช่วย8คนมีตัวตนมั้ยลองเอาแสดงตัวตนดิมีครบมั้ย
0: ครับ
2: ผมมั่นใจว่ามีไม่เกิน3คนอีก5คนน่ะเป็นทิพย์เรียกว่าเป็นทิพย์เอาแต่ชื่อไป
0: ครับ
2: รับเงินมาเป็นการเอาเปรียบประชาชนอย่างมากนี่คือสสนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่เอาแล้วครับพูดแค่นี้ผมจะพูดเรื่องยาเสพติดหนักหน่อย
0: ครับ
2: เมื่อวานนี้ครับเมื่อวันก่อนเนี่ย
0: ครับ
2: คนมา3ล้านเม็ดหนักขาสะกัดเลยนั่งรถเบนซ์มาอย่างดีป้ายแดงเลยเยอะตำรวจมากเขาไม่กลัวกฎหมายหรอกครับ
0: ครับ
2: กฎหมายแข็งไม่แข็งแข็งแรงแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ฉะนั้นด้านกฎหมายต้องเป็นกฎหมายจริงยาเสพติดตอนนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมอย่างมากมาย
0: ใช่
2: แต่การข้างเหตุผมเคยบอกหลายครั้งนะผมพูดต่อเนี่ยกับรายการของพ่อสมหวังของท่านพ่อกำนันเนี่ยกฎหมายเนี่ยออกมาใหม่ได้ไหมปรับปรุงได้ไหมสสท่านที่นั่งจะผ่านครับ 500คนเนี่ยสสเนี่ยออกกฎหมายใหม่ได้ไหมออกกฎหมายพิเศษเลยครับให้นายกจัดการท่านเด็ดขาดเลยต้องมีกฎหมายใหม่กฎหมายคุ้มครองท่านแล้วคุณเสพเนี่ยครับไปรักษาเนี่ยก็ไม่หายต้องออกกฎหมายว่าคุณเสพต้องผิดกฎหมายเป็นคดีอาญาไปเลย3ปีไปเลยไม่ต้องลดไม่มีคำว่าอุทธรณ์อะไรทั้งสิ้นครับคนเสพเนี่ยครับ3ปีมันจะหายเองคืออยู่ในคุกเนี่ย
1: คร
2: ับ ไม่ได้สูบไม่ได้เสพเนี่ยครับปล่อยมันแดดเป็นแรงลงจะตายไปเลยถ้ามันตายก็หายไปเลยครับฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลตอนนี้สสรัฐประชุมอยู่นะครับประชุมเนี่ยจะพบประมาณ27คนอยู่ครับซึ่งคนไม่ฟังหรอกแต่เพื่อนสมาชิกหรือว่าผู้ช่วยสสที่ฟังอยู่ครับไปบอกพี่เห็นด้วยนะครับว่าสส500คนนั่งในสภาเนี่ยที่ประชาชนเลือกไปเนี่ยทำหน้าที่อย่างออกกฎหมายใหม่ครับเพราะท่านเป็นหน้าที่เป็นท่านเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมาย
0: ฉ
2: ะนั้นปรับปรุงกฎหมายใหม่ปราบยาเสพติดท่านเด็ดขาดนะครับคือคนเสพเนี่
0: ย
2: ไม่ใช่คนป่วยนะครับเป็นผู้ติดยาเสพติดแล้วผิดคดีอาญาไปเลย3ปีไปเลยแล้วคนขายนะครับเอายังไงง่ายๆครับคนขายเนี่ยถ้าไม่โป้งถ้าไม่กินเพียบ1เม็ด1ปีไปเลย50หรือ50ปีไปเลย52หรือ57ปีไปเลยครับไม่มีคำว่าลดอยู่ที่วันจะอยู่ได้ไหมไม่ควรครับขนาดเล่าสาเนี่ยเล่าสาเนี่ยเขาเล่าใหญ่ๆครับเป็นลูกน้องของอะไรแต่ขนาดเขาว่าเป็นเจ้าพ่ออยากจะกินเนี่ยเล่าสาเขาว่าเจ้าพ่อน้อยไปมันต้องราชาเขาใหญ่มากฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลฟังครับฟังประชาชนครับเมื่อประชาชนเดือดร้อนเรื่องยาเสพติดปราบให้หนักตอนนี้ผมเห็นมาแล้วรู้มาแล้วครับว่าผมเนี่ยพูดง่ายๆเป็นคนเก็บของเก่าทำหางใหญ่ไปเจอยาเสพติดเขาชิ้นหางใหญ่มาตรงไหนในเขตตำบลศิลาเนี่ยครับฉะนั้นตำรวจศิลาครับฟังเสียงนะครับจัดการแล้วพอจะรู้ไหมพอจะรู้ได้ว่าตำรวจศิลาว่าคนขายคนไหนทิ้งผมคิดว่าตำรวจศิลารู้แน่รู้แต่เขาเริ่มจ้องอยู่แต่เขายังไม่เอาแน่แต่ผมไปเจอมาแล้วเนี่ยยาเสพติดประมาณ50เมตรอยู่ใน2ซองแต่ผมก็บอกแม่บ้านผมเลยคิดไปเลยคิดทางกระจายนั่นแหละมันต้องมารู้มาแล้วฉะนั้นผมอยากให้ทางตำรวจครับจัดการอีกเรื่องนึงครับพ่อกำนัน
1: ครับ
2: นิดเดียว
1: ครับ
2: ตอนนี้จะมีม็อบเกิดขึ้นแล้วเขาว่าม็อบเกิดได้ไหมได้ทำอะไรไม่ทำได้แต่ท่านอย่าละเมิดกฎหมายตอนนี้มันมีครับผมเบิกชื่อเด็กอิมคนนี้ครับเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาตลอดผมอยากจะขอร้องนะครับทำได้ไหมตอบว่าได้ประชาธิปไตยทำได้อยู่ถ้าทำแล้วครับอย่าละเมิดกฎหมายผู้อื่นอย่าละเมิดผู้อื่นครับฉะนั้นกฎหมายต้องเป็นกฎหมายผู้ฝากถึงตำรวจครับท่านดูแลกฎหมายเป็นผู้ดูแลกฎหมายดูแลความสงบของประชาชน ถ้าเขาพบคนนี้ทำผิดกฎหมายท่านจงปฏิบัติการกฎหมายผมไม่อยากให้มีเกิดขึ้นครับเรื่องม็อบเบิ้มนี่ครับตอนนี้รัฐบาลกำลังจัดเดินกำลังไปได้สวยแต่ท่านอย่าผมถามว่าประเทศไทยเป็นของใครเป็นใครเอาไปไหนนี่บอกว่าประเทศอภรรยาไทยขึ้นมาผมอยากถามว่าใครเอาประเทศไทยไปไหนผมอยากถามเจ๊ริมนะครับใครเอาประเทศไทยไปไหนก็อยากเอาขึ้นมาตอบชัดๆนะครับอย่ามาทำความเดือดร้อนประชาชนนะครับอย่าละเมิดสิทธิของประชาชนเมื่อท่านละเมิดกฎหมายตั้งตัวครับจัดการกฎหมายครับวันนี้เอาไปก่อนฝากไปถึงคุณผู้ชมคนทางทุกครับขอเติมได้เลยครับคิดยังไงครับขอบคุณมากครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับเสรีภาพนี่ครับรู้สึกว่าระยะนี้ก็เป็นบุคคลต้นแบบขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: นี่แหละครับการพูดการจาหรือว่าการแนะนำเขาก็เอาพ่อหอมปากหอมคอนี่แหละ
1: ครับ
0: ก็ว่าต้องไปว่าเขาว่าดีเกินไปเห็นว่า
1: ครับ
0: นี่เป็นบุคคลต้นแบบคอยเจรจาคอยพาที่คอยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการนะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเขาเฮ็ดยังบ่ได้หรอกครับแต่เป็นปากเป็นเสียงเป็นผู้เขาก็ต้องการ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: เขตครับ
3: สวัสดีครับท่านกำนันครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
3: ท่านดรชิงท่านกำนัน
1: ครับครับ
3: ดิสติกเฮสแลนด์
1: ครับการทุ่งกลางเมืองครับ
3: ครับครับคือพูดถึงยาเสพติดนาโคจิกนี่มันมีหลายร้อยล้านเนี่ยท่านไม่อยากให้เราจับหรอกมันก็ยิงโตสู้เราท่าน
1: ครับ
3: เราก็ต้องยิงต่อสู้วิสามัญฆาตกรรมมันเหมือนกันตาเอกเรียกเลยวิสามัญฆาตกรรมหรือขออนุญาตคุยภาษาต่างประเทศนะท่านนะเอ็กเทรจูริคอนชิลลิงอเกนผิดเอ็กเทรจูริคอนชิลลิงวิสามัญฆาตกรรมสักครู่ท่านอาจารย์เสรีภาพหรือฟรีดอมฟรีดอมแปลว่าอิสระภาพเสรีภาพท่านเข้ามาแล้วคุณหลักผู้ใหญ
1: ่
3: อายุท่าน80ปีแล้วนะเนี่ยโอ้อยู่เยอะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พระจนคุณตอนทุ่งปราชาวบ้าน
1: คร
3: ับ นักข่าวท่านเยี่ยมนะนักข่าวจุฬาลิศผู้สื่อข่าวรีพอร์ตเตอร์กันข่าวท่านแน่นนะครับปราชาวบ้านด้วยโลคอนเอสเอสผมดีใจท่านดีใจอะไรนะท่านผมขอแสดงความขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ขับไล่พวกยิวท่านโกเวนาเกสเอาโกเวนาครับไล่หนีออกจากไทยไปแล้วดีใจนะครับท่านมาอยู่บ้านอยู่เมืองแล้วน่าจะอยู่แบบมั่งๆนั่งแง่ท่านเนาะ
1: คร
3: ับมาสร้างความวุ่นวายสร้างความวุ่นวายก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะท่านเนาะ
1: คร
3: ับ disorderly conduct ท่าน disorderly conduct conduct นี่ท่านสร้างความวุ่นวาย public ที่สาธารณะนะผมว่าวงการทูตหรือกรมพิธีการทูตหรือ Department of Protocol หรือว่าสถานทูต Embassy เราปิดท่านเราปิดไม่ให้ติดต่อและไม่อีกออกหอบกข้าวต้มขนมกับพวกนี้ผมว่าในความคิดผมนะท่านนะไม่ให้มีปิดเลยถ้าปิดการทูตทางการทูตเลยท่านเดี๋ยวนี้เขาได้สัญชาติไทยแล้วนะท่านเป็นร้อยเป็นร้อยคนเยอะแล้วท่านนะ
1: ครับ
3: เขาได้สัญชาติซิติเซนชีพเกณฑ์ที่ซิติเซนชีพได้สัญชาติหลายร้อยคนอยู่ไปอยู่มาท่านออกลูกออกเต้ามันก็เกลียดชาติไทยเราทำยังไงอย่าลืมพวกยิวนี่ท่านมันเจ๋งนะท่านนะมันหนีตายมาจากยุโรปที่ฮิตเลอร
1: ์
3: สั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กิโนไซด์กลางฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นึกว่าจะหมดจึงไม่หมดก็หลั่งไหลเข้ามาตะวันออกกลาง The Middle East นักสู้รบกับพวกซีเรียจอร์แดนพวกอียิปต์พวกกลุ่มอาหรับท่านอาหรับเขาลบกัน6วันท่านเมื่อปีพ.ศ.2510นี่พวกยิวชนะนะท่านนะ
1: oh.
3: คือมันเก่ง
1: ครับ
3: ตั้งแต่ปีพ.ศ.2510เดือนมิถุนายนช่วงนั้นปี10ผมก็โอ้17-18แล้วนะท่านนะ
1: oh.
3: ผมเป็นรุ่นน้องผู้ทำอยู่หรอก
1: ครับ
3: แต่ความจำท่านผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ยังอ่านอยู่ท่าน
1: ครับ
3: วางจอกวางเสียมปลูกนั่นปลูกนี่ก็ผมก็อ่านท่านนะ
0: มีคนถามว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนทุกวันเนี่ย
3: ท่านอันนี้แหละท่านในเขตเทศบาลขอนแก่นเรานี่แหละ
0: อ๋อดีใจ
3: มูนิซิพาลิตี้ในเขตเทศบาลเรานี่แหละ
0: ในเขตเทศบาล
3: แต่ว่าผมชอบอยู่กลางทุ่งดูนั่นดูนี่ไปงั้นแหละท่าน
0: มันต้องไปเยี่ยมเยียนกันหน่อยครับสถานที่นะก็อยากไปดูเพราะว่าผมก็ทำเป็นโคกหนองนาไว้อยู่เช่นเดียวกัน
3: อ๋อดีครับ
0: ตอนนี้ผมก็เพิ่งกลับเข้ามาจากโคกหนองนาอำเภอบ้านฝางนะครับ
3: ครับ
0: ทีนี้ผมคิดว่าท่านคนหนึ่งนี่จะพูดในเรื่องฝนหลวงให้หน่อยครับ
3: ฝนหลวงท่านก็รายงานอยู่ตอนแรกครับ
0: ครับนั่นแหละก็อยากให้ท่าน
3: จริงๆท่านในหลวงรัชกาลที่9
0: ครับอยากให้ท่านศึกษาในเรื่องนี้หน่อยครับเพราะว่า
3: 2498นะท่านนะ
0: ครับ
3: ที่เริ่มมาจริงๆนะ
0: ครับ
3: ครับฝนหลวงฝนเทียนเนี่ยอาทิเช่นเลนหรือว่าถ้าเป็นคงฝนหลวงและการบินเกษตรที่ Department of Roger Land Making and Agricultural Aviationก็มีมาเตือนแรงเขาสังเกตุทีเขาจะดูหลอกพื้นที่ไหนมันแรงแต่มันตกมันจะตกมันจะถูกต้องหรือว่ามันแรงเท่ากับฝนจริงๆนี
0: ่ครับ
3: มันเป็นไปได้ไหมฉะนั้นแหละท่าน
0: ครับ
3: ยุคเก่าโบราณสมัยปู่ย่าตายายเมื่อตัวก็ไปแห่บางแมวท่านมันก็อยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศครับ
0: ครับ
3: เอาฝากความคิดถึงไปหาป๋าประจนาและทุกท่านนั่นแหละ
0: ครับ
3: Miss on you คิดถึงทุกคน Goodbye see you again สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บุคคลต้นแบบเกิดขึ้นมากมายนะครับดูซึกว่าจะมีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆข้างปัญญาข้างสมองของเสียงชุมชนคนอีสานฉะนั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ให้มีเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็พร้อมด้วยครับนักศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลนะครับได้มาดูแลมาศึกษางานนี่นะครับครับเอาสายต่อไปครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณพ่อสมหวังครับท่านกำนันครับ
1: โอ้ครับท่าน
4: โอ้เมื่อกี้นี่อาจารย์กลางทุ่งชานเมืองโอ้โหอภิปรายได้ดีมากเลยครับ
1: ครับ
4: ท่านมีประสบการณ์มากจริง
1: ๆครับ
4: ไม่เสียแรงที่ผมยกยอให้ท่านเป็นอาจารย์หนุ่มกลางทุ่งชานเมือง
1: คร
4: ับนับถือจริงครับ
1: ครับ
4: แม่สมัยหน้าท่านลงสมัครสสอยู่กับหมอว่าลงได้ไหมครับ อยู่กับหมอว่าลงครับท่าน
1: คร
4: ับ ผมพี่เสรีจะเป็นคนหาเสียงให ้โอ้โหยอดเยี่ยมเยี่ยมจริงๆ
1: คร
4: ับ นัมเบอร์วันเดี๋ยวผมจะขอเติมให้พี่เสรีหน่อยแล้วจำมาเลยลาตาเล่าตาแสนลีนี่เป็นลูกน้องมือขวาของขุนสาครับลูกน้องมือขวาขุนสาติดคุกติดคุก8ปีออกมาแล้วจากถูกประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตได้มาติดจริงๆ8ปีครับนี่ล่ะกาไอเราตาแสนลี่นี่นักฆ่ายาเสพติดระดับโลกครับ
1: แ
4: ล้วก็เป็นคือติดคุกหน่อยแต่ยังเราไอคนต่อไปก็คือเนี่ยนักข่าวล่าสวัสดิ์คือไอ้สมคิดพุ่มพวงเนี่ยขามาตั้งแต่ภาคเหนือแล้วมาฮอดอีสานฮอดกาฬสินธุ์บัดนี้เขานำจับตำรวจนำจับไปจับใหญ่ได้อยู่ทั้งท่ารถไฟอยู่ทั้งรถไฟอยู่รถไฟอยู่แถวประมาณใจบุรีรัมย์ที่เขากรุงเทพเนี่ยเขาสืบมาแล้วว่าลูกไส้กับอยู่อุดรเนี่ยครับนี่ซุ่มไปค่ายาบ้าซุ่มที่ว่าคมขืนราคา
1: อืม
4: นี่แต่คนสกปรกครับอยู่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ผมว่านี
1: ่
4: วัฒนธรรมไทยคืออาจารย์กำนันท่านว่าบางท่านก็สิถือทําไร่1วัฒนธรรมไทยเฮามันโลกโซเชียลมันควบคุมไปเบิดแล้วล่ะครับ
1: ครับ
4: ทําไร่ไปยอดโลกโซเชียลบัดที่นี่สมมุติว่าที่หนังกับแปลงไปสายได้ยี่ก็เดี๋ยวนี้เบิ่งโทรศัพท์ก็หูจักเบิดละหนัง
1: โอ้
4: คือจังอาจารย์หนุ่มกลางทุ่งชันเมืองเพิ่นเว้านั่นล่ะเพิ่นว่าแค่พวกยิ้วพวกหยังนี่มันบ่ย่านในพวกยิ้วนี่พวกยิ้วนี่มันใจโหดเหี้ยมล่ะมันยอมพี่ชีพเด้ระเบิดพี่ชีพพวกหยังเฮ็ดเห็นบ่
1: คร
4: ับ 19กันยาที่ไอ้11กันยาที่จะถึงนี่อุสมะวีระดินนี่เขาไปถิ่มลงน้ำทะเลแล้วลูกน้องมันยังเหลือนะมันขับเครื่องบินมันให้ลูกน้องมันขับเครื่องบินไอ้ชนตึกเวอร์เทคเห็นบ
1: ่
4: ปีประมาณปี47ก็กันผมจับประกาศ
1: ท
4: ่านผมจำผิดก็ขออภัยเด้อท่านอาจารย์กลางทุ่งชันเมืองโอ้ยผมบ่มีคุณวุฒิสำเพิ่นดอกเพราะว่าผมก็ว่าไปตามไอ้ผมเป็นคนมักเว้าซะไปคนค่อยตู้มักซ้นคนจนมักเว้าซื่อๆหรอกท่านกำนัน
1: ครับครับครับครับมักแบบ
4: เอาเรื่องใดทั้งภาคใต้นี่แล้วผมขออนุญาตเว้าเรื่องภาคใต้จังหน่อยเดี๋ยวนี้มันสีแบ่งแยกดินแดนโดยชัดเจนเลยเดี๋ยวนี้มันบอกแล้วว่ากลุ่ม BRN เพราะฉะนั้นนี่เฮาจงคิดได้เลยว่าสสภาคใต้นี่บ่ว่าสิเป็นพรรคใดก็ตามโปรดระวังครับแล้วมันบอกว่ามันสิแบ่งแยกดินแดนดอกมันบอกว่ามันสิขอดูแลภาคใต้แล้วก็เครื่องบรรณาธิการบรรณาธิการเครื่องไงยังเนี่ยมันสิบริหารกันเองงบประมาณเนี่ยมันก็ซ้ําแบ่งแยกตัวครับนั่นน่ะ
1: ครับ
4: ผมมาทำแบ่งแยกเลยท่านย้อนยุคสมัยตะกี้เนาะสมัยพึ่งแตกร่างครับเข้ามาพึ่งแตกร่างสมัยตะกี้สมัยนักเรียนไอ้ธรรมศาสตร์ออกมาต่อต้านในวัฒนธรรมในพ้นเอกถนอมคิดที่กระจอนนะตอนนั้นผมเป็นนักเรียนอยู่ม.ต้นอยู่ผมเรียนอยู่จังหวัดอุบลราชธานีผมก็ได้ออกมาต่อต้านต่อสู้น้ำเขาอยู่สมัยได้กินมีการเรียกร้องต่อมามีการเรียกร้องได้ครับนั่นเรียกร้องเริ่มแล้วที่แบ่งแยกดินแดนแล้วโดยไฮยีสุลงโตมีนานี่ระวังให้ดีนามสกุลโตมีนานี่สมัยพ้นเอกเต็มนี่มีสสโตมีนาให้ผมเมาเข้าไปได้เขาก็ประกาศตัวเขาแล้วจังดอบดอนปัญญีนี่มันประกาศตัวแล้วว่ามันอยู่ในกลุ่มที่แบ่งอยากแบ่งแยกดินแดนดินโตมีนาเนี่ยเนี่ยตระกูลนี่แม่นทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นผมจังไม่ไว้ใจว่าสสภาคใต้นี่ผมหาสิบมาสิบเปอร์เซ็นต์ผมแท่งกักไว้เลยว่าจักสิเป็นเพิ่นหรือสิเป็นตัวนี่ล่ะอันตรายมากมากเลยครับ
0: อ
4: ันตรายมากครับนี่ล่ะเลือดกินเท่ากับพ่อกินเท่าไรเขามาซุ่มไปเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านี้
0: คร
4: ับ ผมถือว่าไอชาติได้ไปเฮ็ดบัตรให้เขานี
0: ่
4: ทำบัตรประชาชนบอกว่าสิเป็นพม่าจีนเท่าเนี่ยเอาเฮ็ดบัตรให้เขาปฏิบัติการล่างกุ้งเห็นบ่จับซุ่มมีบัตรเตรียมผู้นี่ไปเฮ็ดบัตรประชาชนให้เขานี่โอ้โหน่าเกลียดขนาดเลยครับขายชาติได้พวกมันนี่ผมถือว่าขายชาติครับเอาซ้ำนี่แหละเนาะท่านกำนันครับขอให้ในสายอื่นขอแสดงความยินดีกับหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองโอ้ได้คนดีๆเขามาในรายการนะครับมีความรู้น้ำเพิ่นพร้อมได้นี
0: ่ครับครับ
4: ครับโอเคครับ
1: ครับครับทำให้รายการเขาเข้มแข็งขึ้น
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทพูดจาที่จะได้ประเด็นนึงนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมคิดแล้วว่าต่อไปนี่คนไทยขึ้นเยาเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลต้นแบบแล้วก็เป็นพ่อข้าไทยอีสานเท่านี้ครับผมอยากรวบรวมบุคลากรในการเป็นพ่อข้าไทยอีสานนี่ศึกษาในการทำมาหากินตอนนี้ผมเห็นพ่อแม่พี่น้องชาวชนบทชาวบ้านเท่านี้
1: คร
0: ับค้าขายเป็นอะไรครับ
1: ครับ
0: แต่มันมีหลายอย่างที่ยังบ่เข้าใจอยู่เพราะว่าบางเทือนี่การแลกเงินทอนเงินจังซี่เนาะนิดๆน้อยๆผมเห็นอาซิมแกนี่เงินบาทนึงสลึงนึงนี่ท่านทอนเอาหมดเด้ครับ
1: ครับ
0: บ่หยวนเด้ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้คนไทยเฮากันนิดๆเอาเพราะว่าเอาไปโลดเพราะว่า
1: ครับ
0: และที่จริงแล้วกันมาซื้อของเนี่ยบางเที่ยงก็เดี๋ยวจังเอาเด้อเงินจังซี่แม่ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ผู้หมุนเวียนการทำธุรกิจนี่คันบ่มีเงินหมุนเวียนเวลาเขามาเอาสินค้าเนี่ยคันบ่มีเงินให้ไปกู้บ่เนี่ยครับ
1: ครับ
0: แล้วพวกที่เงินนอกระบบนี่ก็จ้องเด้อครับ
1: ครับ
0: ว่าเจ้าอยากได้เงินบ่อยู่จังซี
1: ่
0: อันนี้แหละครับเฮาอยากให้เป็นพ่อค้าไทยอีสานศึกษากันตั้งขึ้นมากกันเพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับอันนี้ฝากไว้นะครับ
1: ครับ
0: ครับเอาสายต่อไปครับท่านมีบอกครับ
1: ครับครับ
5: ขออนุญาตครับท่านพ่อกำนัน
1: ครับครับเชิญครับ
5: เมื่อกี้หลายท่านพูดเกี่ยวกับคนอิสราเอลอิสราเอลคือยิว
1: ครับ
5: ถ้าจำได้ครับ60ปีที่แล้วเนี่ยสงคราม6วันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เขาต่อสู้กันมาตลอดตอนนั้นสงคราม6วันอิสราเอลชนะหมดครับอิสราเอลคือยิวปาเลสไตน์คืออาหรับจำได้นะครับคิดว่าคงจะจำได้คนอายุประมาณจะ70กว่าปีนี่จำได้แน่ตอนนั้นผู้นำอิสราเอลก็คือโมเสสดายันนายพลตาเดียวคนนี้แหละครับโหดเหี้ยมมากการรบของเขานะครับสุดยอดจริงๆมันสมองรู้สึกว่าเลิศมากฉะนั้นผมบอกว่ายิวเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดีเยอะแต่เมื่อเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะกลางนะครับกลางหน่อยเพราะว่าจิตใจเขาโหดผมก็ต้องคนสงครามหกวันนะครับที่ชนะอาหรับมันได้ปาเลสไตน์แพ้ยับเยินเลยตัวนั้นคิดว่าคง

0: เหตุนี
1: ่ครับ
0: ว่าต้องใส่ปืนว่าต้องใส่หอก
1: ครับ
0: นี่ล่ะใส่ยาเสพติดเนี่ยเขามาทำร้ายบุคลากรของประเทศนั้นๆนะครับ
1: ครับ
0: มีคนเคยพูดเคยจามาศึกษากันอยู่ว่าตอนนี้ล่ะเขาคล้ายๆกับมันสู้รบกับประเทศไทยเฮาในเรื่องของบุคลากร
1: ครับ
0: ฉะนั้นผมก็ดีใจท่านนายกท่านเอาจริงเอาจังนะครับระยะนี้นะครับท่านนายกปัจจุบันนี่เนาะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าท่านมีความเด็ดขาดในตัวอยู่ก็ขอขอบคุณแล้วก็ดีใจนําขอให้ท่านเร่งทำเรื่องยาเสพติดนี่นะครับและก็ท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับก็ขอฝากแน่ครับเขากะในหน้าของพ่อแม่พี่น้องตามที่เพิ่นเบิ้งตามโทรศัพท์นี่ทุล่าทุงกุล่าห้องให้นี่ก็ยังบ่ค่อยมีน้ำเลยครับ
1: ครับ
0: เขากะในหน้าก็สิแห้งไปเด
1: ้ครับ
0: ขนาดทุงกุล่าลองให้ปกติตะกี้มันแห้งแล้งตั้งแต่พ่อหลวงท่านได้คิดค้นเรื่องผลหลวงขึ้นมาเนี่ยทุงกุล่าห้องให้นี่ก็ได้ผลดีขึ้นมามากนะครับ
1: ครับ
0: ครับเอากะท่านมีสายเขามากกะแจ้งอยู่ครับ
2: เชิญครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับโอ้สายหลุดไปครับถ้าสายหลุดไปผมขอฝากถึงท่านสุริยันนะว่าเป็นโควิดเมื่อกี้ผมบอกว่าถูก
0: ครับ
2: พร้อมกับไปสัมผัสกับผู้ที่เขาเป็นนะครับ
0: ครับ
2: พยาบาลเขาก็มาห้ามว่าให้ไปสัมผัสกับผู้ใดครับที่ไปเรียนน้ำผู้นั้นผู้นี้ก็บอกให้ไปครับ
0: ครับ
2: ให้เฝ้าดูในเคสมือเขาจะมาตรวจ
0: ครับ
2: มาตรวจแล้วก็บ่มีอีกครับวันนี้ผมก็เลยไปคิดย้อนหลังผมว่าผมสัมผัสกับคนเป็นโควิดแต่ว่าผมบ่เป็นแสดงว่าผมเนี่ยมีภูมิต้านทานในร่างกายนี
0: ่ครับครับ
2: เราไปยังจังมีภูมิต้านทานดีเพราะว่าผมได้ไปกินยาบ่ไม่ได้กินยากินสมุนไพรครับ
0: ครับ
2: อันท่านเป็นอสม.เก่าผู้ยิ่งรู้ผลสมุทรปราการ
0: ครับ
2: เห็นผมสร้างฉีดมูกผมเมื่อกี้ผมก็สร้างฉีดมูกตลอดนะครับเป็นโรคภูมิแพ้วันนี้วันหอบไอ้ฝ่าทลายโจรมาให้ผม
0: ครับ
2: หอบมาเลยวันนี้ผมก็บ่รู้จักน้องฝ่าทลายโจรเมื่อกี้ก็ได้เอามาใส่น้ำกินใส่น้ำฮอนกินที่แรกก็บ่รู้ก็ใส่ซิปใบผมครับว้ายกินกับอะไรมันขมครับเออมือรุ่นเอาหาใบครับมือรุ่นก็เอาอีหาใบขมหน่อยลงครับ
0: ครับ
2: สามมื้อทันละวัดหายเลยครับคิวหมูขาย
0: ครับ
2: เรากับมันไม่พุ่มตานท่านในร่างกายมาจนว่าหอดโควิดผมไปถือกับคนเป็นโควิดผมก็เป็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ฟ้าทลายโจรต้นสดมันเด็ดบ่แม่นเอาแคปซูลมันจะมีภูมิต้านทานในการแก่พวกโควิดโคอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านสัจจริยันว่าเป็นโควิดนี
0: ่
2: ลองๆบังเด้อนี่ฝากเสียงไปทั้งนี้เหรอ
0: ครับ
2: เอาไปกินบ้างบ่คืนบ่อยากหรอกนะครับอันนี้ก็จากประสบการณ์ได้กินเอง
0: เล่าให้ฟังเน
2: า
0: ะ
2: ครับเล่าให้ฟังครับ
0: ก็เอาไปทดลองบ้างหรือพี่ป้านะผู้ใดกลัว
2: ครับอ้าวซ้ายซ้ายเข่าครับเอาเชิญครับเชิญครับ
0: โอ้บ่แม่นครับ
2: อ๋อ
0: มันจะหมด
2: นึกว่าสายเขาอีกหนึ่งนาทีเวลาครับ
0: เอาก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามรับฟังและบุคคลต้นแบบประชาบาลข้างปัญญาข้างสมองร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันนำเสนอเนาะหลายฝ่ายครับที่พูดเข้ามาในการรู้สึกว่าก็เป็นประโยชน์ที่นี่ท่านกำนันท่านก็เป็นห่วงในการเลือกตั้งนะครับดังนั้นก็การเลือกตั้งนี่ก็ทุกคนก็อยากได้คนดีนะครับมาบริหารประเทศนะครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมในนามเป็นคณะทำงานตรวจสอบการเลือกตั้งของชมรมเสียงชุมคนคนอีสานแล้วก็เป็นของกีฬามวยช่วยตันไพ่ยาเสพติดนี่แหละครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบการทุจริตนะครับอันนี้ก็การทุจริตเนี่ยก็บ่มีอย่างหลายหรอกครับเดี๋ยวนี้มันก็เป็นในส่วนหนึ่งแล้ว

0: นั่นบ่มากกาบ่เป็นอันนี้ในส่วนหนึ่งที่ประชาชนเขาคิดแต่ที่จริงเขาก็เอาคิดถึงคนดีเพื่อจะช่วยเหลือของเขานำแน่สำหรับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณหมดเวลาพอดีนะครับเนาะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันทิดาสังทองรายงาน
7: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวจริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ76%ขณะที่นายวีระภัทรานนท์กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณ 2.5% ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังก วาสนาตระเกตรายงาน
7: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
12: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
11: รถมีประกันหรือเปล่าพี
12: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
11: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
12: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา 14:00 นผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz แล้วก็รับฟังรับชมทางออนไลน์นะคะถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านไหนอยากที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะขอเพลงได้นะคะในช่วงหลังไมค์นะคุณผู้ฟังติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์043-236-726ค่ะพบกันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันจันทร์ที่7กันยายน2569เวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะคะยังไม่ขยับขยายยังไม่ย้ายไปไหนนะคะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณค่ะเช่นเคยนะคะได้ยินเสียงแล้วนะวันนี้นะคะก็มีดิฉันนะคะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าอายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อชิระยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะยังอยู่กันเวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังคะยังไม่ย้ายไปไหนนะผังรายการยังเหมือนเดิมนะคะยังมาพบกันเวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะมีนัดกันนะคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณนะคะแน่นอนวันนี้นะคะยังมีข่าวสารมากมายมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันแน่นอนนะคะแล้วก็ในช่วงแรกอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ก็คือได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วนะคะในส่วนของตัวเมืองเนาะแถวบึงแก่นนครนะตอนนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วหรือว่าที่ไหนเนี่ยตกแล้วแจ้งข่าวเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะหรือว่าจะโทรศัพท์มาพูดคุยร่วมกันได้เลยนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็มาดูในช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะจะพามาดูพยากรณ์อากาศกันนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็ที่กาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็ส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้คุณฟังขามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ที่อ่าวไทยนะคะซึ่งในช่วงนี้เนาะก็ยังขอให้ทุกท่านในบริเวณที่ไอ้ที่กล่าวไปเนี่ยเฝ้าระวังในเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันก็ได้เป็นน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะใครนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่8 ถึง 11 กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเรานะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยโดยจะเริ่มจากตอนบนของภาคก่อนนะคะในช่วงกลางคืนวันที่8กันยายนแล้วก็ในส่วนอื่นๆของภาคเราด้วยก็จะได้รับผลกระทบนะคะในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางนั่นเองนะคะทักทายน้องอามด้วยนะคะทักทายของอะไรเนาะน้องอามอมรเทพเข้ามาทักทายกันนะคะน้องอามเป็นไงบ้างคะฝนตกหรือยังที่ขอนแก่นตอนนี้ฟ้าร้องแล้วน้ำท่วมขังทุกรอบเลยเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินนะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะที่ทางกรุงเทพเป็นอย่างไรบ้างคะเอามาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเราในวันนี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะคะมีลมผิวพื้นด้วยนะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะคะคาดหมายอุณหภูมิวันนี้คุณผู้ฟังสูงสุดค่ะจะอยู่ที่34 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่24 องศาเซลเซียสค่ะนี่แหละคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนาะสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะศุกร์ที่แล้วนะคะก็
ตกหนักเหลือเกินคุณฟังทำให้ในหลายพื้นที่ในเขตตัวเมืองของจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยหลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังมีการน้ำรอการระบายในหลายๆจุดเลยนะคะซึ่งทางปภ.เนี่ยก็มีการประกาศด้วยนะคุณผู้ฟังว่าจะมีจุดไหนตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะที่ห้ามรถเล็กหรือว่ารถเก๋งเนี่ยขับผ่านเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะกดติดตามทางเพจFacebook นะคะของทางสวทขอนแก่นไว้ด้วยนะคะก็จะนำข่าวสารนี่แหละในช่วงนี้ที่พายุมันยังไม่ไปไหนในช่วงที่ฝนยังตกหนักอย่างนี้นะคะก็จะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการแจ้งเตือนนี่แหละค่ะในแต่ละพื้นที่ถ้าเวลาฝนมันตกหนักเนาะพื้นที่เส้นทางนั้นเส้นทางนี้ก็จะมีการนำข่าวมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ตามเพจของสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามกันต่อในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้หยุดนะคุณผู้ฟังทางจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็มีรัฐมนตรีนะคะได้มีการลงพื้นที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ของเราด้วยนะคะซึ่งในวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคะก็จะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายอัครนันท์กันกิตินันท์นะคะที่เดินทางมาลุยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเลยท่านมาวันเดียวเนี่ยแต่ว่าไปถึง4โรงเรียนด้วยกันนะคะมาวันเดียวแต่ว่าไปทุกที่เลยนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าท่านเนี่ยมาลงพื้นที่จริงเห็นปัญหาจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสุดๆด้วยนะคะเล่าแล้วเนี่ยเพราะว่าอายเนี่ยได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคุณผู้ฟังก็เลยได้ลงพื้นที่ไปติดตามว่าท่านเนี่ยไปที่ไหนบ้างไปทำอะไรบ้างมาดูมาตรวจงานมาเช็คอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันเลยนะคะจุดแรกเลยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีลงนะคะก็คือโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมค่ะที่อำเภอเวียงเก่าค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะอาคารเรียนที่เคยเสียหายหรือว่าบางทีเนาะพอเราอยู่นานๆเนี่ยคุณผู้ฟังอาคารพอมันมีอายุปุ๊บมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก่าแก่ไปตามกาลเวลาเนาะอาจจะต้องมีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงบ้างนะคะท่านก็เลยลงพื้นที่มาดูนะคะก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ตอนนี้นะคะก็มีทั้งการทาสีใหม่นะทั้งภายในอาคารภายนอกอาคารเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคะทำให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยเห็นแล้วแบบว่ามันสวยงามนะน่าเรียนขึ้นเยอะเลยนะคะและที่สำคัญพอซ่อมแซมแล้วความปลอดภัยมันก็จะมีมากขึ้นก็ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าไปเรียนได้อย่างแบบสบายใจเนาะไม่ต้องแบบกังวลอะไรเลยนะคะแถมทางโรงเรียนเนี่ยยังได้มีการเสนอของงบนะคุณผู้ฟังเป็นงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารเรียนเนี่ยแหละอีกประมาณ490,000 บาทนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างอาคารฝึกอาชีพมีโดมอเนกประสงค์ด้วยนะคะรวมถึงศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียนนะคุณฟังมีการนำไดโนเสาร์ต่างๆนะคะที่อยู่ภายในโรงเรียนเนี่ยมาทำเป็นเหมือนนิทรรศการต่างๆแบบย่อมๆให้นักเรียนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันไว้ด้วยนะคะเท่านั้นไม่พอคุณฟังอันนี้ยังที่แรกอยู่นะยังเป็นโรงเรียนที่แรกอยู่นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยยังได้มีการมอบเปียโนด้วยนะคะในโครงการ Play Forward Piano for Life นะคะให้กับน้องๆเนี่ยได้ซ้อมดนตรีจะได้เป็นการแบบว่าเสริมจินตนาการนอกห้องเรียนอีกด้วยนะคะก็ถือว่าท่านมาที่แรกเนี่ยท่านดูครบเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรเองเรื่องงบประมาณเองนะคะหรือว่าเนี่ยแหละเรื่องของการจัดสรรต่างๆนะคะเรื่องของงบประมาณเนาะด้านการที่แบบว่าคุณครูจะต้องทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยจะต้องมีการแบบว่าบางทีเนาะคุณฟังช่วงนี้เนี่ยเรียนเอาความรู้อย่างเดียวไม่ได้คุณครูจะต้องมีการแบบว่ามีนอกห้องเรียนหรือมีการแนะแนวต้องมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยท่านรัฐมนตรีเห็นความสำคัญการเรียนรู้ที่มันอยู่นอกเหนือห้องเรียนด้วยนะคะท่านก็เลยมาลงพื้นที่นะคะทักทายทางออนไลน์นะคะน้องปูเป้นะคะปูเป้มาสวัสดีวันจันทร์ค่ะบ๊ายบายอันสดใสสดใสไหมจ้าแถวบึงแก่นนครตอนนี้ฟ้าร้องแล้วแถวทางมขเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เตรียมที่จะฝนตกแล้วนะปูเป้ทักทายต่อกับน้องวีรพัฒน์นะคะสวัสดีครับพี่ไอคนสวยน่ารักขวัญใจของน้องชายทักทายน้องวีรพัฒน์ด้วยนะคะน้องวีรพัฒน์ฝนตกไหมตอนนี้ที่นี่แบบฟ้าร้องอีกแล้วนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะว่าจะมีฝนตกหนักอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็เผื่อว่าพอตกหนักแล้วอาจจะมีบางพื้นที่ที่มันอาจจะเป็นน้ำท่วมขังรอการระบายก็ต้องคอยติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะสำหรับทุกท่านเลยนะที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะแต่ว่าท่านไหนที่รับชมรับฟังอยู่ต่างอำเภอของ
ังหวัดขอนแก่นก็ส่งข่าวมาได้นะคะว่าอำเภอนั้นอำเภอนี้อะไรอย่างเงี้ยฝนตกแล้วนะคะหรือว่ายังไงแจ้งข่าวสารมาได้เลยนะคะเอาคุณผู้ฟังยังไม่จบท่านยังไม่จบนะท่านยังไปต่อที่โรงเรียนที่2นะคะก็คือที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมที่อำเภอภูเวียงนะคะจุดนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีเนี่ยเดินตรวจความเรียบร้อยนะคะทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารเรียนแถมยังแวะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนลุยฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการเนี่ยจากปากของคุณครูแล้วก็บุคลากรโดยตรงด้วยเพื่อที่จะหาทางนะคะในการช่วยเหลือให้ตรงจุดที่สุดทั้งในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของโภชนาการของเด็กๆด้วยเห็นไหมคุณผู้ฟังบางทีเนาะเรื่องของโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการเรียนการสอนอย่างเดียวการที่จะมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กๆด้วยเนี่ยรวมถึงเรื่องของโภชนาการของเด็กๆด้วยเรื่องอาหารการกินของเด็กๆภายในโรงเรียนด้วยถือว่าท่านก็ติดตามครบในทุกๆด้านเลยนะคะในการที่จะลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะต่อค่ะจุดที่3ค่ะคุณผู้ฟังก็คือที่โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรนะคะที่อำเภอหนองเรือนะคะโรงเรียนนี้ก็น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรเนี่ยเขามีการจัดการเรียนรู้เนาะแบบ3ระบบตอนแรกเนี่ยฟังก็ยังงงเอ๊ะ3ระบบนี้มันคืออะไรใช่มั้ยคะก็คือมีทั้งสายสามัญสายอาชีพแล้วก็แบบระบบธนาคารหน่วยกิจนั่นเองก็คือมีการเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยเลือกเรียนตามความถนัดของตัวเองได้เลยท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะก็เลยย้ำเลยค่ะว่าแต่ละโรงเรียนนะคะเขาเรียกว่าเหมือนมีบริบทเนาะที่มันไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปก็จะมีการจัดสรรงบประมาณหรือว่าทรัพยากรเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็จะต้องมาเห็นด้วยตาของท่านเองด้วยนะคะแล้วก็มาฟังเสียงของคนที่ทำงานจริงในพื้นที่ด้วยเพื่อที่ท่านเนี่ยจะกลับไปเนาะแล้วก็ไปแจกแจงในการที่จะว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอะไรแต่ละพื้นที่มีบริบทไม่เหมือนกันต้องการงบประมาณในการจัดสรรเท่าไหร่อย่างนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายที่ท่านไปนะคะก็คือโรงเรียนชุมชนหนองบัวอำเภอบ้านฝางนั่นเองค่ะจุดนี้บอกเลยว่าน่าเห็นใจมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวสภาพอาคารเรียนทั้งห้องสมุดเองฝ้าเพดานแล้วก็หลังคาเนี่ยมีรอยรั่วซึมนะคะอาคารก็ชำรุดพื้นแตกหักจนน่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนนะคะรวมถึงหนังสือเรียนต่างๆเนี่ยก็น่าเป็นห่วงด้วยเช่นกันนะท่านก็เลยไปลงพื้นที่ดูนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดจะได้มีการจัดสรรงบประมาณต่างๆนะคะจะได้ไปเร่งแก้ไขเนาะแล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเนี่ยด่วนที่สุดเลยนะคะก็ถือว่าวันเสาร์เนี่ยท่านมาภารกิจท่านจบเนี่ยไม่เกินบ่าย2บ่าย3นะคุณฟังแต่ว่าไปครบทั้ง4โรงเรียนเลยนะคะภายในวันเดียวแต่ละอำเภอด้วยนะท่านบอกว่าท่านจะเน้นโรงเรียนที่มันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะบางทีเนี่ยพอมันเป็นโรงเรียนในตัวจังหวัดเนี่ยความช่วยเหลือมันอาจจะถึงแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่มันห่างไกลอะค่ะบางทีท่านบอกว่าอยากไปเห็นปัญหาด้วยตัวท่านเองท่านก็จะเก็บข้อมูลนะคะทั้ง4โรงเรียนนี้แหละที่ท่านได้ลงพื้นที่มาเนี่ยเก็บกลับไปนะคะเป็นข้อมูลแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่ต่อไปนั่นเองนะคะทักทายพี่อ้อยด้วยนะคะ CFดีเจค่ะ CFFC เลยใช่ไหมคะให้ฟรีไปเลยค่ะดีเจคนนี้ค่ะพี่อ้อยค่ะทักทายพี่อ้อยด้วยนะคะขอเพลงมาได้ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ดีเจอ้ายด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอายยังไม่หมดกับในช่วงแรกคุณผู้ฟังมีข่าวดีนะคะต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะคะกับเรื่องของภายในจังหวัดขอนแก่นของเราเนาะใครที่เป็นสายท่องเที่ยวคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเส้นทางท่องเที่ยวกันสักหน่อยดีกว่านะคะบอกเลยว่าทั้งสายลุยสายถ่ายรูปห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายยุทธพรพิรุณสารเนี่ยได้มีการเดินทางไปเป็นประธานการประชุมในการขับเคลื่อนการพัฒนาถ้ำภูผาแดงใครรู้จักบ้างคะใครรู้จักหรือว่าใครเคยไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างที่นั่นสวยงามไหมคุณผู้ฟังคืองานนี้เป็นการประชุมแหละคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้มีการแค่อยู่ในห้องประชุมเท่านั้นนะคะท่านรองผู้ว่าเนี่ยยังได้มีการนำทีมลงพื้นที่ไปเดินสำรวจถ้ำภูผาแดงด้วยตัวเองเลยนะคะเป็นการผลักดันเนี่ยให้ถ้ำภูผาแดงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอันซีนแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่นของเราที่จะมีการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะทำให้ชุมชนของเราเนี่ยมันคึกคักแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งงานนี้คุณผู้ฟังก็เป็นการขานรับนโยบายไทยๆนะคะแล้วก็แนวคิดRoot to Reach นะคะของกระทรวงวัฒนธรรมแบบเต็มๆอีกด้วยนะคะก็คือเป็นการเอาทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติเนี่ย
มาสร้างคุณค่าแล้วก็มูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะแน่นอนว่างานใหญ่แบบนี้นะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายให้ทางผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษพร้อมกับทีมงานบุคลากรนะคะเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีการลงพื้นที่สำรวจอย่างใกล้ชิดด้วยเขาบอกว่าถ้ำภูผาแดงนะคุณผู้ฟังยังคงเป็นเป็นเหมือนพื้นที่ธรรมชาติเนาะที่สวยงามที่อยู่รายล้อมถูกรายล้อมเราไปด้วยสิ่งแวดล้อมนะทั้งแอ่งน้ำภูเขาบริเวณรอบๆก็มีความสงบร่มรื่นใช่ไหมคะเหมาะสำหรับการเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวจนตอนนี้นะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเริ่มรับรู้แล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะคุณผู้ฟังก็คือการเดินขึ้นเขาสักการะปู่ภูผาแดงซึ่งชาวบ้านน่ะมีความเชื่อกันว่าปู่ภูผาแดงนะคะก็คือพญางูใหญ่นะคะซึ่งเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาผืนป่าภูผาแดงที่เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มานับร้อยปีเลยนะคะที่อาศัยอยู่ในถ้ำผาแดงก็เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะคะก็มาเพื่อที่จะมาขอพรจากท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่ากิจการธุรกิจต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเดิมภายในถ้ำภูผาแดงเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่พางนะคะซึ่งก็ปัจจุบันก็ยังคงที่จะมีพระธุดงค์หลายรูปนะคะได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่สถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เคยไปแล้วบ้างคะมีใครแบบว่าอยู่แถวนั้นบ้างไหมสวยงามขนาดไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะไอยังไม่เคยไปเลยพอเห็นว่าทางจังหวัดเนี่ยจะมีการผลักดันถ้ำภูผาแดงให้เป็นแบบแหล่งที่เที่ยวที่เป็นอันซีแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะอยากไปแบบว่าไปเก็บถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นไปด้วยกันเนาะบางคนอาจจะแบบว่าไม่มีโอกาสได้ไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไอ้ก็จะไปลองเก็บภาพอะไรเงี้ยนะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ชมร่วมกันด้วยไหมคะอีกไม่นานเกินรอหรอกเนาะคุณผู้ฟังเราน่าจะได้เห็นถ้ำภูผาแดงเนี่ยที่อยู่อำเภอโคกโพชัยนะคะเตรียมที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการด้วยอาจจะเป็นแบบว่าเขาจะมีการปรับปรุงอาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยมาง่ายขึ้นเพื่อที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้สนใจที่จะมากันมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ชอบเที่ยวธรรมชาติแบบหมุดใหม่เนาะอันซีนแบบนี้นะคะก็เตรียมปักหมุดไว้ได้เลยรวมทั้งตัวไอเองด้วยนะคะก็เตรียมปักหมุดไว้ด้วยเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยากจะไปชื่นชมแล้วนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับพี่บนสวรรค์พี่บนสวรรค์มาแล้วนะคะสวัสดีครับดีเจน้องไอไม่ได้ฟังมาหลายวันเลยใช่ไหมบางทีติดภารกิจด้วยค่ะพี่บนสวรรค์ช่วงนี้นะคะทางรัฐมนตรีลงพื้นที่บ่อยๆไอเองก็ต้องไปลงพื้นที่ติดตามภารกิจเพื่อที่จะนำข่าวสารเนี่ยแหละค่ะมาประชาสัมพันธ์ในหน้าเพจ Facebook นะคะวันนี้ขอเพลงใช่ไหมคะขอเพลงคอยของ Free Birdโอเคเหมือนที่แบบ FC รอคอยดีเจโอเคค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดการให้เลยนะคะในช่วงแรกนี้นะคะของพี่บนสวรรค์เนาะทักทายทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะกดหัวใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยร่วมกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังทักทายน้องต้นน้ำด้วยน้องต้นน้ำก็มาน้องต้นน้ำมาทันในช่วงแรกด้วยน้องต้นน้ำเป็นอย่างไรบ้างพี่ไอก็คิดถึงน้องต้นน้ำเหมือนกันนะไม่ค่อยได้มาจัดรายการไม่ได้ค่อยได้เจอ FC ทุกท่านเลยวันนี้มาแล้วนะคะข่าวสารยังแน่นเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้พักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวไปเตรียมเปิดเพลงให้พี่บนสวรรค์ด้วยนะคะโอเคคุณผู้ฟังพักกันสักครู่ค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะรับชมทางออนไลน์กันนะคะจะได้เห็นทั้งหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้อายด้วยนะทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะทักทายทุกท่านด้วยนะคะที่กำลังรับชมรับฟังกันนะมาต่อกันในช่วงที่2นะคะยังมีข่าวสารมากมายเลยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันในช่วงนี้นะคะทักทายน้องดาวเสาด้วยนะคะมาช้าแต่ว่ามานะมาสายหน่อยแต่ก็ยังมาอยู่นะคะรายงานตัวนะครับ DJ พี่ไอคนสวยขอเพลงเสแสร้งอ๋อแต่ว่าที่บอกว่าพี่ไอสวยผมไม่เสแสร้งนะครับน้องดาวเสามาช้าแต่มานะแล้วก็มาแบบเล่นใหญ่เลยเหมือนกันนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ไอจะเปิดให้เลยนะคะในช่วงต่อจากนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันก่อนแล้วกันนะคะคุณฟังคะในช่วงที่2นี้คุณฟังมีเรื่องมาเตือนนะคะมีเรื่องที่จะมาเตือนทั้งนายจ้างแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับฟังข่าวสารนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางรัฐบาลนะคะได้มีการออกมาเน้นย้ำถึงเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวนั่นเองนะคะโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดินหน้าลุยตรวจแล้วก็ลงโทษแบบเด็ดขาดเลยนะคะทั้งสถานประกอบการนายจ้างแล้วก็ตัวแรงงานเองที่มีการทำผิดกฎหมายเตือนกันชัดๆเลยนะคะว่าห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนของคนไทยเด็ดขาดรวมถึงการใช้บริการแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยนะคะตัวอย่างอาชีพที่จะโดนจับตาเป็นพิเศษเลยนะคุณผู้ฟังก็คืองานนวดไทยงานตัดผมเสริมสวยหรือว่าการขับขี่ยานพาหนะเพราะว่าถือว่าขัดต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560นั่นเองนะคะแน่นอนว่าที่มาเตือนแบบนี้เพราะว่ามันมีบทลงโทษค่ะคุณผู้ฟังเอามาดูบทลงโทษกันนะคะบอกเลยว่าหนักจริงแล้วก็ไม่คุ้มที่ทุกท่านจะเสี่ยงแน่นอนด้วยนะคะสำหรับโทษของนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการนะคะเขาบอกว่าความผิดครั้งแรกเนี่ยมีการปรับนะคะตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนนะคะแล้วถ้าทำผิดซ้ำอีกเจอโทษจำคุกนะคะไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อแรงงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะและที่สำคัญนะคุณผู้ฟังทั้งจำทั้งปรับมันเท่าไหร่ถูกตัดสิทธิ์ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอีกเลยนะคะเป็นเวลา3ปีเต็มด้วยกันแล้วก็โทษสำหรับตัวแรงงานต่างด้าวเองนะคะหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยจะมีโทษปรับนะคะตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทเมื่อจ่ายค่าปรับเสร็จแล้วจะถูกส่งตัวกลับประเทศทันทีและถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานในไทยอีก2ปีเต็มค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคุณฟังทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างต้องตรวจสอบเอกสารแล้วก็ประเภทของงานให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะจะได้ทำงานเนาะจะได้ทำธุรกิจกันอย่างสบายใจนะไม่ต้องมานั่งระแวงเรื่องของโทษค่าปรับหรือว่าคดีความนะคะก็มาเตือนภัยนะให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้พูดถึงมาสักพักแล้วนะวันนี้มาย้ำเตือนกันสักหน่อยนะคะใครที่กำลังรอใช้สิทธิ์นะคะหรือว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้นะคะก็อย่าลืมไปเตือนกันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยทางรัฐบาลนะคะเพิ่งออกมาย้ำเตือนค่ะว่าตอนนี้ยังมีพี่น้องประชาชนอีกกว่า 500,000 รายนะคะที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC นี่แหละฟังให้ดีๆนะคุณผู้ฟังถ้าใครนะคะอยากจะเริ่มใช้สิทธิ์ทั้งช้อปปิ้งทั้งซื้อของสวัสดิการงวดแรกนะในวันที่1ตุลาคม2569นี้ทุกคนจะต้องรีบไปยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะไม่อย่างนั้นสิทธิ์จะเลื่อนไปรอบถัดไปค่ะเสียดายนะคุณผู้ฟังหายไปเดือนนึงเหมือนกันเลยนะคะแล้วเขาก็แบบว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวพามาเช็คนะจะแยกออกเป็นง่ายๆเนี่ย3กลุ่มด้วยกันนะคุณผู้ฟังกลุ่มแรกนะคะก็คือรายเดิมค่ะคนเดิมเลยนะคะใครที่มีบัตรเดิมอยู่แล้ว 6.3 ล้านกว่าคนกลุ่มนี้สบายใจได้เลยนะคะเคยยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่ต้องทำใหม่ค่ะกลุ่มที่2นะคะสำหรับรายใหม่ผ่านเกณฑ์
กลุ่มนี้แหละค่ะสำคัญใครที่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ 3.1 ล้านกว่าคนเนี่ยตอนนี้ทำสำเร็จไปแล้ว 2.6 ล้านคนแต่ยังมีอีก 500,000 กว่าคนนะคะยังไม่ได้ทำแล้วอีก 20,000 กว่าคนเนี่ยที่ทำแล้วแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะคะก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังฟังรายการไออยู่นะได้ยินไอย้ำเตือนไปแล้วก็รีบไปเช็คสถานะแล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะก่อนวันที่30กันยายนนี้นะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะใครที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วแล้วมีเอกสารต้องแก้ไขเพิ่มเติมต้องติดต่อหน่วยงานหรือว่าศูนย์ One Stop Service ที่ทางอำเภอทางเขตของท่านนะคะภายในวันที่20กันยายนนี้เท่านั้นนะคะก่อนที่จะมีการประกาศผลเนาะในวันที่30กันยายนนะคะจำให้ดีนะคุณผู้ฟังสำหรับการยื่นใครที่มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะต้องมีเอกสารแก้ไขเนี่ยภายต้องรีบทำภายในวันที่20กันยายนแต่การยืนยันรายบุคคลรายใหม่เนี่ยต้องภายในวันที่30กันยายนเท่านั้นนะคะสำหรับวิธียืนยันตัวตนก็ง่ายนิดเดียวนะคะก็คือง่ายๆเลยสำหรับใครที่สะดวกทางออนไลน์เนาะก็ทำได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะหรือว่าจะถือบัตรประชาชนของเราเนี่ยแหละไปที่ธนาคารรัฐ5แห่งนะคะทั้งที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามนะคะแล้วก็สามารถที่จะเช็คสถานะได้เลยนะที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสายด่วนกระทรวงมหาดไทย1548และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345ได้เลยนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะย้ำเตือนนะคุณผู้ฟังจะได้ไม่อยากให้คุณผู้ฟังของอายนะพลาดสิทธิ์นี้ไปเลยนะคะจะได้แบบว่าใช้สิทธิ์ด้วยกันเนาะเดี๋ยวลืมนะคะเดี๋ยวหาเพลงเสแสร้งเนาะให้น้องดาวเสากันก่อนนะคะพี่ไอหาให้แป๊บหนึ่งนะจะได้รับฟังกันเนาะพี่บนสวรรค์ตอนนี้บ้านผมมีเสียงฟ้าร้องจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คอยดูนะครับผมโอเคกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับผมน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บนสวรรค์กดไลค์กดแชร์ให้น้องไอแล้วน้องดาวเสาทำหน้าที่ด้วยนะน้องดาวเสากดไลค์กดแชร์พี่ไอด้วยนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะหาเพลงให้น้องดาวเสาเสียแซงใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นเพลงนี้แหละน้องดาวเสาพี่ไอก็พยายามหาเต็มที่เลยเหมือนกันอยากจะเปิดให้ทุกท่านเลยเหมือนกันนะคะจะได้รับฟังเพลงที่ทุกท่านอยากฟังร่วมกันเนาะน่าจะใช่แล้วแหละหาได้แล้วนะคะโอเคถ้างั้นช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงเนาะของน้องดาวเสานะคะที่มีการขอมาเลยนะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะพี่บนสวรรค์ขอเพลงได้นะเหลืออีกหนึ่งเพลงในช่วงท้ายรายการนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะอยู่กับดีเจอ้ายนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะทักทายทางออนไลน์นะคะทุกท่านเลยนะคะพี่แมวนะคะผู้ชายบ้านนอกของเราขอเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เลือกให้เลยแล้วกันนะคะเหมาะสมกับช่วงวัยของเราแน่นอนนะได้เปิดให้เลยนะคะแล้วก็ทักทายพี่บนสวรรค์เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมอาจจะช้านิดนึงพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเขียนจดโน้ตไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงก่อนเข้ารายการเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายนี้ยังมีเรื่องให้ทุกท่านได้ติดตามแน่นอนว่ารับฟังของรายการของไอแล้วเนาะจะต้องรู้เท่าทันภัยออนไลน์กันด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกท่านตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะทักทายท้องฟ้าสีครามด้วยนะคะสวยมากค่ะพูดพร้อด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะในช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวรับมาเตือนภัยนะเตือนภัยไซเบอร์ออนไลน์กันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่กดสั่งของออนไลน์ไว้

คือลิงก์ที่จะดูดข้อมูลส่วนตัวของพวกเรารวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่ารหัสผ่านของเราแบบเต็มๆเลยนะคะวันนี้ไอเลยมี3วิธีในการเช็คง่ายๆนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อค่ะมาฝากกันนะคะอันดับแรกส่งมีข้อความเข้ามาปุ๊บอีเมลเข้ามาปุ๊บนะคะเช็คก่อนเชื่อค่ะก็คือถ้าเรามีอีเมลอ้างว่ามีเป็นไปรษณีย์ไทยนะมาเก็บเงินมีค่าภาษีพัสดุนะให้เราเอ๊ะในใจไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งนะคะว่ารีบโอนเลยกลัวไม่ได้ของอะไรอย่างนี้นะคะให้เราสะกิดในใจไว้เลยนะคะว่าเอ๊ะทรงนี้มาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแล้วยิ่งถ้าได้ฟังรายการของไอแล้วด้วยแบบว่าดีเจไอพูดไปแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอย่าพึ่งกดลิงก์เข้าไปดูนะคะเนี่ยแหละค่ะอันที่สองก็คือห้ามกดลิงก์เด็ดขาดเนาะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะแจ้งเตือนให้ยืนยันการส่งหรือกดเพื่อจ่ายเงินห้ามหลงกดเด็ดขาดเลยนะคะให้เราเช็ครหัสดีๆนะและสามค่ะก็คืออยากหลอกข้อมูลสำคัญข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรเครดิตหรือว่า OTP รหัสผ่านต่างๆเนี่ยห้ามใส่ลงไปในลิงก์แปลกหน้าโดยเด็ดขาดเลยนะคะย้ำตรงนี้ชัดๆอีกทีเลยนะคะว่าไปรษณีย์ไทยไม่มีนโยบายแจ้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลหรือข้อความทุกรูปแบบนะคะถ้ามีใครสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสรุปพัสดุของเราติดปัญหาจริงไหมให้เข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของทางการนะคะของทางไปรษณีย์ไทยนะหรือว่าไทยโพสต์เนี่ยแหละหรือว่าจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียหลักหรือโทรสายตรงไปเลยค่ะที่สายด่วน1545ได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ฟังให้เราเอ๊ะก่อนโอนทุกครั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะมิจฉาชีพมาในรูปแบบที่มันแตกต่างแล้วก็อัปเดตใหม่เสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ก็จะรีบหานะคะมุกใหม่ๆของมิจฉาชีพนั่นแหละเอามาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันด้วยนะคะจะได้แบบว่าช้อปปิ้งช้อปออนไลน์กันอย่างสนุกแล้วก็ที่สำคัญจะต้องมีสติกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทางสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะโอเคพี่บนสวรรค์พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไอเปิดให้เลยนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะทั้งทาง FM 99.50 MHz แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเร็วเหลือเกินเดี๋ยวเรามาพบกันวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมนะคะ 14:00 นจนถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะลาไปพร้อมกับเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ที่พี่แมวได้ขอไว้แล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้าง

0: ูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
0: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
5: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกสคเปิดเผยว่าปัจจุบันกสคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกสคจึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กสคตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกสคจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กสคไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ผู้ริมปราศภาภาครายงาน
3: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพันนราอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศระยะปานกลางระหว่างวันที่7ถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569การคาดหมายในช่วงวันที่8ถึง9กันยายนศกนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในช่วงวันที่10ถึงวันที่11กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า
7: ท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะรายการที่จะพบกับท่านทุกวันเลยค่ะก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ13ขออภัยค่ะ 15:10 นไปจนถึง 16:00 นโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1 12สถานี11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับวันนี้นะคะวันจันทร์ที่7กันยายน2569สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz ทั้งวิทยุกระจายเสียงและ Facebook Fanpage นะคะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการรายการควบคุมการผลิตโดยนายกิตติพงษ์ถวายชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1สำหรับทีมช่างเทคนิคแล้วควบคุม Facebook Live วันนี้นะคะคุณสุรเชษฐ์เหมนวลคุณพิชัยชัยพรคุณปราโมทย์ถิ่นวิจารณ์และผู้ดำเนินรายการดิฉันกระต่ายชาลิสาชมพูราชและน้องไมค์กัญชพรระดาบุตรค่ะทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้นะคะคอมเมนต์กดไลค์กดเลิฟกดว้าวกดแชร์มีส่วนร่วมกับเราทาง Facebook Live สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz ค่ะ
8: ค่ะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะตลอด50นาทีหลังจากนี้นะคะก็จะมีข่าวสารสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สื่อข่าวจาก2สวทนะคะมาร่วมรายงานข่าวในพื้นที่ให้เราได้ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เป็นคิวของสวทนครราชสีมาแล้วก็สวทด่านซ้ายค่ะรอติดตามกันได้เลยค่ะ
7: ขอพูดถึงคิวของสวทอุดรธานีเป็นไม่ขายตอนนี้ก็จะล็อกอยู่ที่สวทนครราชสีมา
8: ก็จะเจอกันประจำเน
7: า
8: ะ
7: ใช่แล้วก็สวทด่านซ้ายเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงครึ่งหลังของรายการที่จะได้พบกับน้องๆนะคะในช่วงแรกของรายการในวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหอกระจายข่าวกันก่อนค่ะเชื่อมรัฐสู่ชุมชนกรมประชาสัมพันธ์ผนึกมหาดไทยยกระดับหอกระจายข่าวดิจิทัลส่งข่าวไวแจ้งเตือนภัยทันท่วงทีค่ะหอกระจายข่าวนะคะเป็นช่องทางสื่อสารระดับชุมชนที่สำคัญอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดแล้วนะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านของท่านนะคะก็มีส่วนสำคัญในการนำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐส่งตรงถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยหอกระจายข่าวและเสียงตามสายกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศทำให้ข้อมูลเข้าถึงระดับจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นสื่อกลางในการแจ้งนโยบายสิทธิประโยชน์ของประชาชนมาตรการช่วยเหลือตลอดจนแจ้งเตือนภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินให้ประชาชนได้รับทราบนะคะภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยค่ะร่วมมือกันเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนกลางไม่ให้หยุดอยู่แค่หน่วยงานรัฐนะคะแต่ว่าส่งต่อถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านกรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ผลิตและจัดสรรเนื้อหาในส่วนเครือข่ายพื้นที่ทำหน้าที่กระจายข่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนนะคะมีการนำเทคโนโลยีระบบวิทยุคมนาคมดิจิทัลเชื่อมโยงสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ไปสู่หอกระจายข่าวด้วยค่ะในยุคนี้นะยุคดิจิทัลระบบดิจิทัลก็ช่วยเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำทำให้ส่งต่อข้อมูลสำคัญไปยังหลายพื้นที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบพร้อมกันเลยนะคะในภาวะปกติก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลแต่ในภาวะวิกฤตก็ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายแจ้งเตือนภัยที่ทันท่วงทีสำหรับการพัฒนายกระดับความรู้ผู้ดูแลหอกระจายข่าวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะคัดเลือกตรวจสอบส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วในยามฉุกเฉินช่วยให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เรียกได้ว่าหอกระจายข่าวเนี่ยเป็นกลไกสื่อสารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความปลอดภัยในให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืนพูดถึงการยกระดับความรู้ผู้ดูแลหอกระจายข่าวนี่นะคะในช่วงวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีการจัดอบรมให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลหอกระจายข่าวนะคะที่โรงแรมการินอำเภอเมืองอุดรธานีนี่เองค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะท่านบอกว่ากิจกรรมเนี้ยจัดขึ้น ก็สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุค่ะให้ประชาชนได้มีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากฤดูน้ำหลากก็คือในช่วงของปลายฤดูฝนนั่นเองนะคะช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนนี่แหละที่บางครั้งเราจะได้รับการเซอร์ไพรส์มีพายุลูกแล้วลูกเราเข้ามาในพื้นที่อีสานตอนบนนี่ก็เจอฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและมีดำริว่าการแจ้งเตือนภัยจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดด้วยนะคะกรมประชาสัมพันธ์บูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ได้นำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วในช่วงต้นรายการเนาะว่าให้หอกระจายข่าวเนี่ยเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่ให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาด้วยล่ะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสิเพราะว่าท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพแน่นอนท่านผู้ชมจะเห็นภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมแล้วก็ช่วงพิธีเปิดที่ท่านได้รับชมอยู่นี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันจะนำท่านผู้ชมไปรับฟังการกล่าวเปิดของท่านประธานในพิธีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญรับชมรับฟังค่ะ
9: ค่ะเรียนท่านพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านพรพิทักษ์แมนสิริท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์ท่านเลขาธิการสคบท่านผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้นำชุมชนท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ดูแลหอกระจายข่าวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังหลักนะคะของรัฐบาลในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในวันนี้นะคะค่ะปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติเพราะว่าจะช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูน้ำหลากหลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ให้ความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกครั้งนะคะท่านมีดำริว่าการแจ้งเตือนภัยจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดค่ะซึ่งภารกิจดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่
10: มันก็เลยทำให้เรา
9: ตัวหอกระจายข่าวเองนะคะนับว่าเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการสื่อสารของชุมชนเพราะว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึงได้ยินไปถึงทุกตารางเมตรของชุมชนของหมู่บ้าน ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกท่านก็คือทุกท่านที่ได้กรุณามานั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนบทบาทของทุกท่านในวันนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ประกาศข่าวแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารภาครัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรับตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมทั้งช่วยสร้างความเข้าใจและลดความกลัวความสับสนของประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วค่ะตัวดิฉันเองนะคะก็ขอชื่นชมกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของผู้ดูแลหอกระจายข่าวและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันเป็นเครือข่ายที่สำคัญยิ่งในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและทั่วถึงจนสามารถตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากอย่างเป็นทางการและขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณค่ะ
10: ขอบพระคุณท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนั่นก็เป็นการกล่าวเปิดของท่านประธานในพิธีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนเชื่อถือและพึ่งพาได้ทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตนะคะการเสริมความพร้อมให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวก็จะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชนทำให้ข้อมูลเตือนภัยไปถึงพื้นที่ได้อย่างทันเวลาประชาชนก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วชัดเจนแล้วก็ทั่วถึงสามารถตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยนั่นเองนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยสื่อสารให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดค่ะ
8: ค่ะก็พี่ต่ายเนาะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้ไปที่โรงแรมกาลินน็อตแล้วก็ในช่วงบ่ายท่านก็ได้ไปที่เซ็นทรัลอุดรธานีต่อเลยนะคะไปตรวจคลินิกเสริมความงามเนา
10: ะ
8: ว่ามีอะไรยังไงบ้างเรื่องของสัญญานะคะก
10: ็
8: ท่านค่อนข้างที่จะไปตรวจบ่อยเนาะกับสคบใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่
8: ท่านมาอุดรธานีก็ไปตรวจเหมือนกันนะคะที่เซ็นทรัลอุดรธานีนั่นเองค่ะก็จะเป็นการคุมเข้มคลินิกความงามนะคะของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้ตรวจอุดรธานีย้ำว่าสัญญาเนี่ยจะต้องชัดเจนสัญญาเลิกสัญญานะคะได้ใน7วันคืนเงินได้ชัวร์นะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำทีมสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีการลงพื้นที่นะคะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่มีเป้าหมายคุมเข้มธุรกิจเสริมความงามยึดหลักสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์แล้วก็ข้อสัญญาการให้บริการนะคะรัฐบาลก็มุ่งความลดความเสี่ยงก่อนเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะโดยกำกับดูแลสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งเป็นฉบับแก้ไข 2569 นะคะ
10: ค่ะ
8: สคบนะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำแล้วก็ส่งมอบสัญญาที่ระบุรายละเอียดบริการค่าใช้จ่ายเงื่อนไขอย่างชัดเจน สัญญามาตรฐานระบุสิทธิให้ผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ใช้บริการสามารถบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันและสามารถรับเงินคืนเต็มจำนวนผู้บริโภคนะคะมีสิทธิ์รับเงินคืนตามสัดส่วนหากสถานบริการปิดกิจการหรือย้ายสถานที่หรือมีการมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าเป็นอันตรายนะคะก็กำหนดระยะเวลาคืนเงินสดก็มีการโอนเงินนะคะหรือเช็คภายใน15วันส่วนการคืนเงินผ่านบัตรเครดิตต้องดำเนินการภายใน45วันค่ะ
11: ค่ะ
8: ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้สุ่มเก็บตัวอย่างสัญญาไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่ถูกต้องก็จะเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ประกอบการที่ไม่จัดทำหรือส่งมอบสัญญาตามรูปแบบที่กำหนดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะรัฐบาลพร้อมบูรณาการร่วมกับอย.แพทยสภาและตำรวจเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและสร้างมาตรฐานบริการแนะนำประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตอ่านเงื่อนไขสัญญาอย่างรอบคอบเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งก่อนใช้บริการและเตือนผู้บริโภคนะคะไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์นะคะโดยไม่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและหากใครนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยค่ะ
11: ค่ะ
8: ก็นี่นะคะเป็นการลงไปตรวจสอบนะคะธุรกิจความงามของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะซึ่งท่านค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะกับเรื่องของความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะเรื่องของสัญญาการคืนเงินนะคะจะต้องได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนั่นเองค่ะ
11: ค
8: ่
11: ะ
8: เรามาดูกันอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะท่านพัทรพงษ์นะคะได้ลงพื้นที่อุดรธานีตรวจความพร้อมท่าอากาศยานมุ่งยกระดับสู่นานาชาติเต็มรูปแบบประเดิมเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดร นะคะรับมหกรรมพืชสวนโลก2026อุดรธานีของเราค่ะ
11: ค่ะ
8: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามแผนงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานีพร้อมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.สำนักงานศุลกากรหนองคายตรวจคนเข้าเมืองอุดรธานีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านอาหารและยาหรืออย.ด่านตรวจพืชด่านกักกันสัตว์สัมภาระพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและตัวแทนจากจังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อมาประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับสนามบินสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหรือ International Airport เต็มรูปแบบค่ะและสร้างความมั่นใจในการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุดรธานีนะคะมีความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยได้รับใบรับรองดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากกพท.เป็นสนามบินแห่งที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานค่ะและเป็น1ใน11สนามบินที่ได้รับการกำหนดให้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งแบบประจำและเช่าเหมาลำปัจจุบันนะคะมีทางวิ่งยาว 3,048 เมตรลานจอด11หลุมจอดและอาคารผู้โดยสารที่รองรับผู้เดินทางได้สูงถึง 3.4 ล้านคนต่อปีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะประเดิมด้วยเส้นทางบินตรงแบบเช่าเหมาลำคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงนะคะโดยสายการบิน Lucky Air ค่ะใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 ขนาด189ที่นั่งให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนถึง22ตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้นะคะภาครัฐได้สนับสนุนด้วยการลดค่าบริการการขึ้นลงและเก็บอากาศยานลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีนะคะเพื่อส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะท่าอากาศยานยังได้เตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม2570โดยมีการปรับปรุงเส้นทางเข้าออก จัดระบบขนส่งสาธารณะซัตเทิลบัสนะคะเตรียมพื้นที่จุดจอดรถรวมทั้งจัดเตรียมบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดจนเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปและร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ให้ผู้โดยสารโหลดกล่องบรรจุผลไม้ขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัมผ่าน6สายการบินเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของจังหวัดอุดรธานีของเรานะคะที่ตอนนี้นะคะก็ได้การรับรองเป็นสนามบินนานาชาติใช่ไหมคะที่เป็น1ใน11สนามบินนะคะที่ได้รับการรับรองแล้วเนาะสำหรับเที่ยวบินที่ตรงถึงประเทศจีนเลยนะคะมีคลิปแถลงการด้วยนะคะจากนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวบินแล้วก็งานมหกรรมพืชส่วนโลกเราไปติดตามรับฟังกันค่ะ
11: ในนามของกระทรวงคมนาคมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้บูรณาการทำงานกันอย่างเข้มแข็งจนทำให้สนามบินอุดรธานีมีความพร้อมและก้าวสู่การเป็นประตูสำคัญด้านการเดินทางการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนของภูมิภาครัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับนโยบาย Airport for Regional Development ที่มุ่งพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นมากกว่าสถานที่สำคัญการเดินทางแต่เป็นประตูเศรษฐกิจและประตูสู่โอกาสที่จะเชื่อมโยงประชาชนนักท่องเที่ยวสินค้าและธุรกิจจากภาคภูมิภาคสู่ประเทศและนานาชาติวันนี้มีข่าวดีสำคัญสำหรับจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคือท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีได้รับไปรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วนับเป็นสถานบินขออภัยนับเป็นสนามบินแห่งที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้ไปรับรองดังกล่าวซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลนอกจากนี้ท่าอากาศยานอุดรธานียังเป็น1ใน11สนามบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจำกัดขออภัยที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำโดยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งวิ่งความยาว 3,048 เมตรลานจอดอากาศยาน11หลุมจอดและอาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสาร 3.4 ล้านเที่ยวบินต่อปีและเพื่อเป็นการตอกย้ำความพร้อมดังกล่าวท่าอากาศยานอุดรธานีจะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงโดยสายการบินลัคกี้แอร์สัปดาห์ละ2เที่ยวบินใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน189ที่นั่งซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจีนกับจังหวัดอุดรธานีสำหรับเส้นทางบินใหม่นี้สายการบินได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของกรมท่าอากาศยานพ.ศ. 2569โดยได้รับส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตรา50%เป็นระยะเวลา1ปีเพื่อสนับสนุนการเปิดเส้นทางการบินใหม่และเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างประเทศในส่วนของการให้บริการระหว่างประเทศทุกหน่วยงานได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมอย่างครบวงจรทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรด่านควบคุมโรคด่านกักกันพืชและสัตว์รวมถึงการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวหรือแบบรีฟันเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตลอดกระบวนการเดินทางขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมองไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับมหากรรมผู้ส่วนโลก2026จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2559จนถึง14มีนาคม2570โดยได้เตรียมโครงข่ายการเดินทางเชื่อมโยงจากท่าอากาศยาน เข้าสู่พื้นที่จัดงานทั้งการปรับปรุงและขยายถนนทางเข้าออกท่าอากาศยานเป็น3ช่องจราจรและการจัดเตรียมระบบรถโดยสารสาธารณะชัตเทิลบัสเชื่อมต่อการจากท่าอากาศยานไปยังจุดจอดรถที่สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าสู่งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนอกจากการเชื่อมโยงผู้คนแล้วกระทรวงคมนาคมยังให้ความสำคัญกับการใช้ท่าอากาศยานเป็นพื้นที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยท่าอากาศยานอุดรธานีได้เปิดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าชุมชนและโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้และสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และพันธมิตรภาคการบินเดินหน้ามาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ในปี2569เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลเพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำผู้โดยสารสามารถโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1รายและสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานมีสายการบินที่เข้าร่วมมาตรการจำนวน6สายการบินได้แก่การบินไทยบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยแอร์เอเชียไลออนแอร์และไทยเวียดเจ็ตสำหรับจังหวัดอุดรธานีกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายที่จะเห็นท่าอากาศยานแห่งนี้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเชื่อมโยงผู้คนนักท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจจากประเทศไทยสู่ภูมิภาคและนานาชาติการได้รับไปรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะการเปิดเส้นทางตรงจากคุณหมิงการเตรียมความพร้อมรองรับมหากรรมผู้สื่อโลก2026จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของท่าอากาศยานอุดรธานีแต่เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งภูมิภาคกระทรวงคมนาคมพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงไร้รอยต่อและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกที่ทุกพื้นที่เราจะร่วมกันผลักดันท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นมากกว่าสถานที่เดินทางแต่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างโอกาสสร้างรายได้และสร้างการเติบโตให้ประชาชนและภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขอบคุณครับ
8: ค่ะก็การตรวจราชการในครั้งนี้นะคะของท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนท่าอากาศยานอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของอากาศยานของภาคอีสานตอนบนนะคะเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและรองรับการเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและที่แน่นอนนะคะรองรับของงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกอุดรธานีที่จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนปีนี้กันแล้วค่ะ
7: ใช่ก็รองรับทั้งการโดยสารของคนแล้วก็การขนส่งผลไม้อะไรต่างๆ
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วคาดว่านะในงานเพื่อส่วนโลกอาจจะมีการซื้อประเภทต้นมงต้นไม้ไม่รู้ว่าสามารถที่จะขึ้นอากาศยานได้หรือเปล่าเนาะ
8: ใช่ค่ะเราต้องรอติดตามนะคะน่าจะมีนโยบายดีๆออกมารองรับแน่นอนนะคะ
7: แต่ผลไม้นี่ได้แน่เห็นแล้วพานิชเดี๋ยวใน
8: สิบโลเลยนะพี่ต่าย
7: ฟรี
8: ใช่ฟรีไม่น้อยนะคะสิบโลเลยเน
7: า
8: ะ
7: ไม่แต่ว่าพูดถึงอ่ะถ้าเราดูแล้วกล้วยหวีนึงก็หนักแล้วนะ
8: ม
7: ันก็อาจจะได้ไม่กี่ชิ้นแต่ว่าเขาให้ฟรี10กิโลนี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะแล้วแถมเขายังไม่ได้ให้แค่ช่วงเวลาของพืชส่วนโลกเท่านั้นใช่ไหมคะก
8: ็
7: จะมีไปถึงสิงหา70เลยทีเดียวแหละ
8: ก็ยาวๆกันไปเลย
7: ใช่ต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ด้วยเนาะสำหรับในช่วงหน้านะคะสวทนครราชสีมาและสวทด่านซ้ายจะมารายงานข่าวสารในพื้นที่ให้เราได้รับรู้รับทราบกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
12: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา2นิสิตนักศึกษาระดับ
13: อุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตามQR Codeนี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
14: สำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการรายงานข่าวจากสวทนครราชสีมาและสวทด่านซ้ายเนาะแต่ขอทักท่านผู้ชมทาง Facebook Fanpage สวทอุดรธานี FM 93.75 MHz ก่อนนะสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินทร์เนรโสสวัสดีคุณพันชิตามั่นศรีคุณกิติพงษ์ถวายชัยก็กำลังรับชมกันอยู่เนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายไม่ใช่ละขอบคุณทุกการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับสวทนครราชสีมาในวันนี้นะคุณพักจิราพรพิญโยจะมาบอกเล่าให้ฟังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยท่านไปทำอะไรบอกท่านไปประชุมพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคแล้วก็เรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวโคราชนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณพัชิราพรพิญโยหรือน้องลูกแก้วอยู่ในสายกับเราแล้วเนาะสวัสดีน้องลูกแก้วค่ะ
15: สวัสดีพี่กระต่ายนะคะสวัสดีน้องไมค์ค่ะก็สวัสดีผู้ฟังรายการข่าวเล่าเรื่องค่ะ
14: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างเนาะผู้ใหญ่ไปบ่อยๆโคราชเนี่ย
15: ไปบ่อยมากเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีถึง2ท่านนะคะลงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเราค่ะท่านแรกเลยก็คือท่านประเสริฐจันทารงทองค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เปิดประชุมพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ไปที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่
14: ะ
15: ก็มีท่านผู้ว่าค่ะนายอนุพงศ์สุขสมนิตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นะคะได้ต้อนรับท่านนะคะงานนี้ก็ถือเป็นการยกระดับโรงเรียนไทยทั่วทุกภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำนะคะว่าการศึกษาไทยเนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยมีการเชื่อมโยงโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็นโยบายหลัก5ด้านเลย
14: ค
15: ือ1การคืนเวลาให้ครูการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา3นะคะคือการยกระดับการเรียนรู้4คือการสร้างโรงเรียนปลอดภัยและ5รองรับกฎหมายการศึกษาใหม่ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังมีเรื่องการทำแผนปฏิบัติการ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี
14: ้
15: รวมถึงมีการทำ School Risk Map นะคะก็มีการทำแผนผังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกลับมายังส่วนกลางภายใน30วันอีกด้วย
14: ค่ะ
15: ก็คือโรงเรียนจะต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยค่ะท่านเน้นย้ำเรื่องนี้เลยแล้วก็เรื่องของ Digital Transformation นะคะก็นำฐานข้อมูล DMC มาใช้ยกระดับและติดตามการพัฒนาผู้เรียนค่ะที่จะไป
14: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่
15: า
14: พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ฝากชีวิตลูกเขาไว้ที่พอ บรรดาคุณครูอาจารย์ทุกท่านแล้วเนาะในสถานศึกษาเนาะแล้วในช่วงนี้นะอย่างที่น้องลูกแก้วกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันถึงเหตุความรุนแรงในโรงเรียนแล้วในช่วงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่น้องลูกแก้วได้ยินท่านพูดถึงในประเด็นนี้บ้างไหมคะหรือว่ามีการนำเสนออะไรเป็นพิเศษไหมคะ
15: สำหรับเรื่องที่ท่านนำเสนอเป็นพิเศษก็จะเป็นเรื่องของ School Action Plan ค่ะที
14: ่
15: ต้องจัดทำแผนการศึกษาเพื่อให้ลดหน้าที่ลดบทบาทของครูในเรื่องของงานด้านเอกสารมาโฟกัสนะคะที่ตัวนักเรียน
5: เพราะว่าหลายๆโรงเรียนในพื้นที่ก็ตัวพื้นที่โคราชเองก็ยังมีความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอยู่ค่ะและท่านก็เน้นเรื่องซีโร่ดรอปเอาท์ก็คือเด็กที่หลุดออกจากระบบก็ขอให้เข้าระบบนะคะก็จะมีแต่ละปีเนี่ยมันมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเยอะค่ะ
7: ก็ครูอาจารย์เขาดูแลไม่ทั่วถึงแล้วเขาก็เลยทำให้เด็กๆนี้ออกจากนอกลู่นอกทางไปบ้างพี่ได้ยินมานานแล้วแหละว่าปัจจุบันเนี่ยคุณครูอาจารย์เขาได้ทำงานเอกสารทำเรื่องประเมินทำเรื่องแผนการเรียนการสอนเยอะกว่าเวลาสอนนักเรียนอีกเนาะมันก็เลยทำให้การประสิทธิภาพในการสอนน้องๆในการดูแลนักเรียนเนี่ยต่ำลงมีเวลาให้เขาน้อยลงก็เลยเกิดปัญหาตามขึ้นมาดังนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคิดว่าจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแหละถ้าสามารถทำได้เนาะน้องลูกแก้วเนาะ
5: ค่ะ
7: ก็เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านด้วยนะคะแล้วรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่อีกท่านนึงท่านนิกรใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะท่านนิกรสมกลางเมื่อวานก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมา
7: ค
5: ่
7: ะ
5: สนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องโคราชค
7: ่ะ
5: ก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับท่านผู้บริหารของอบจ.นครราชสีมาก็จะมีนายกอบจ.ค่ะดร.ยลดาหวังสุภกิจโกศลนะคะแล้วก็มีคุณอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลเป็นส.ส.เขต11นครราชสีมา
7: ค
5: ุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลค่ะก็เป็นส.ส.เขต10ท่านนายกหน่อยก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพราะว่าต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสังคมนะคะที่อยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกช่วงวัยเลยก็กระทรวงพมนะคะก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ค่ะไปที่เมื่อวานอบต.คอนบุรีค่ะแล้วก็อบต.เสริมสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
7: เดี๋ยวนี้เวลาที่จะทำงานในแต่ละเรื่องแต่ละโครงการเนี่ยไม่สามารถทำงานหน่วยงานเดียวได้เนาะเราต้องจับมือหลายๆหน่วยมาช่วยกันเพราะว่าแต่ละหน่วยงานองค์กรเขาก็มีบทบาทหน้าที่ของเขาในเมื่อจับบทบาทหน้าที่แต่ละส่วนแต่ละหน่วยงานมารวมกันแล้วก็ทำให้งานสำเร็จขึ้นได้ราชการก็ได้ประโยชน์ประชาชนก็ได้ประโยชน์เนาะ
5: ค
7: ่
5: ะ
7: ค่ะนี่ก็เป็นงานที่มีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวโคราชอย่างแท้จริงเลยน้องลูกแก้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: สำหรับประเด็นการรายงานข่าวในวันนี้ก็มี2ประเด็นคร่าวๆดังนี้เลยค่ะ
7: ฝนตกหนักไหมคะโคราช
5: โคราชก็ช่วงนี้ก็ด้วยอิทธิพลของพายุก็มีฝนตกหนักบ้างค่ะ
7: ไปไหนก็อย่าลืมพกเครื่องกันฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นเสื้อกันฝนถ้าหากขับจักรยานยนต์นะเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะน้องลูกแก้ว
5: ค่ะ
7: ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
7: ั
5: สดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณคุณพักจิราพรปิญโยนะ
8: คะ
7: ผู้สื่อข่าวสวทนครราชสีมาค่ะ
8: ค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปติดตามกันต่อนะคะในพื้นที่สวท.ด่านซ้ายนะคะจากพี่วรพลหมวดชังนะคะ
7: ค่ะ
8: ประเด็นก็คือเป็นเรื่องของจังหวัดเลยนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดตัวลานบ้านคนเมืองเลยตลาดอาหารปลอดภัยพื้นที่สุขของคนเลยค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะ
16: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะผมและสวัสดีผู้ดำเนินรายการวันนี้สวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยจะขอนำเสนอข่าวสารภายในพื้นที่จังหวัดเลยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนกันครับจังหวัดเลยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดตัวลานบ้านคนเมืองเลยตลาดอาหารปลอดภัยพื้นที่สุขของคนเลยจังหวัดเลยเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากควบคู่การส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเปิดตัวโครงการลานบ้านคนเมืองเลยตลาดอาหารปลอดภัยพื้นที่สุขของคนเลยสร้างพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนหวังเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับจังหวัดเลยสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเวลเนสทัวริซึมเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา18นาฬิกาณลานบ้านคนเมืองเลยบริเวณถนนคนเดินเลาะเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยภายใต้แนวคิดลานบ้านคนเมืองเลย ลาดอาหารปลอดภัยพื้นที่สุขของคนเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่งนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลยให้ก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเวลเนสทัวริซึมควบคู่กับการพัฒนาเมืองให้มีความสะอาดปลอดภัยและเติบโตอย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวด้วยว่าเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการจัดจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภคดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยไม่เพียงช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเลยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยจังหวัดเลยได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพจำนวน13กลุ่มผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเลยเข้าร่วมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดโดยตรงกับผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผ่านการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของอาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าของดีขึ้นชื่อจากชุมชนจังหวัดเลยพร้อมผลักดันลานบ้านคนเมืองเลยและถนนคนเดินเลาะเลยให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนชมศิลปะวัฒนธรรมซื้อสินค้าชุมชนได้ในพื้นที่เดียวภายในงานมีการบูรณาการกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโซนอาหารปลอดภัยและสินค้าชุมชนซึ่งรวบรวมอาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าเด่นจาก13กลุ่มเกษตรกรปลอดภัยมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อและลิ้มลองการเปิดตัวลานบ้านคนเมืองเลยตลาดอาหารปลอดภัยพื้นที่สุขของคนเลยจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญของจังหวัดเลยในการนำจุดแข็งด้านอาหารเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาประสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการพร้อมส่งต่ออาหารที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเลยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวรพลหมอดช่างสพด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
8: ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะพี่วรพลหมดชังเนาะมารายงานข่าวในวันนี้นะคะก็ต่อไปนะคะพี่ต่ายเรามาดูกันบ้างวันนี้มีใครทักทายเราบ้าง
7: คุณคมศักดิ์ทองเดือนคมศักดิ์รถไฟไทยสวัสดีครับพี่ไมค์กับพี่กระต่าย
8: ค่ะสวัสดีด้วยนะคะ
7: เจ้าของเฟซคนเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมคุณ คุณคมศักดิ์เขาเป็น FC ในทุกรายการของเราเลยต้องขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของสวทอุดรธานีเนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการทำงานของเราผู้จัดรายการทุกคน
8: ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มารับชมกันนะคะจากเพจสวทอุดรธานีเนาะก็โดยเฉพาะพี่คมศักดิ์นะคะมาติดตามรับฟังกันตลอดเลยแล้วก็มาทักทายกันตลอดก็ทำให้ดีเจรายการไม่เหงาเนาะเหมือนไม่จัดอยู่คนเดียวนะคะ
7: แต่ว่าต้องขออภัยน้องเขาทักมาอยู่ว่าพี่ไม่ได้จัดตอน11โมงภารกิจเยอะมากต้องขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่าสะดวกแล้วหรือว่าไม่ได้ปรับพังรายการเป็นรายการใหม่เนี่ยก็จะมามอบบทเพลงเพราะๆให้เช่นเคยนะคะ
8: รอติดตามได้เลยนะคะ
7: ใช่ค่ะเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนชาวอุดรทุกท่านค่ะร่วมกันประดับธงถ้าภาษาบ้านๆเขาจะเรียกตุงมั้ง
8: เนาะ
7: ตุงที่เป็นโมบายประดับรออะไรนะแขวนไว้ตามบ้านอย่างเงี้ยช่วยประดับความสวยงามแล้วเราจะเห็นกันเยอะเวลาเขาจัดงานวัดงานประเพณีต่างๆเงี้ยค่ะ
8: มาเพิ่งรู้เลยนะว่าเขาเรียกว่าธง
7: เ ทางเป็นภาษากลางๆทุ่งอีสานเน
8: า
7: ะ
8: เราไม่รู้เนาะเห็นเยอะเห็นบ่อยตามวัดตามอะไรใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงกัน
7: แต่ว่ามันสวยไงเนาะก็เราก็เรียกโมบายอะโป้นแปม
8: เราก็เรียกโมบาย
7: นะจังหวัดอุดรธานีชวนทุกท่านค่ะร่วมกันประดับทุ่งพร้อมกันทั้งในสถานที่ส่วนบุคคลหรือว่าสถานที่ราชการนะคะให้ประดับไปทั่วเลยตอนนี้เราก็เห็นแล้วร้านอาหารโรงแรมสถานที่ราชการต่างๆก็ประดับกันแล้วเนาะทุ่งอีสานเนี่ยเป็นหนึ่งในคีย์วิชวลของงานมหกรรมพืชสวนโลดจังหวัดอุดรธานีที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนอีสานก็มาร่วมกันสร้างเมืองอุดรให้สวยงามอบอุ่นภูมิใจไปด้วยกันนะจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเราพร้อมแล้วนะ
8: ค่ะ
7: วันที่9เดือนกันยายนปี2569เชิญชวนมาประดับทุ่งกันให้ทั่วเมืองอุดรต้อนรับงานมหกรรมพืชสวนโลดจังหวัดอุดรธานีนี้ค่ะ
8: ค่ะและช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะพี่ปายพายุเข้าด้วยนะคะช่วงนี้จากที่กรมอุตุได้ประกาศเตือนมานะคะ
7: ด
8: ี
7: นะบ้านไม่ท่วม
8: อยู่อุดรธานีตอนนี้สวทโอ้โหฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ยังไม่หยุดเลย
7: ชุ่มฉ่ำ
8: ใช่ยังไงก็ต้อง

0: ักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะคะช่วงนี้เนาะโควิด19
1: ก็กลับมา
0: ด้วยนะคะเราต้องดูแลตนเองนะคะอย่าลืมที่จะตรวจกันเป็นประจำนะคะสบายนิดหน่อยไม่ได้นะคะอย่าเลยนะคะก็ต้องไปหาหมอเนาะไปดูอาการไม่ก็ไปซื้อยามากินดูอาการกันนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะ
1: วิทยาการการแพทย์พัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยเชื้อโรคเขาก็พัฒนาเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนเชื้อไปเรื่อยเลยโควิดก็เปลี่ยนเชื้อเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องอยู่กับเชื้อเนาะอยู่กับโควิดให้ได้นะคะไม
1: ่
0: มีทางหายไปแน่นอนนะคะเราก็ต้องพัฒนาที่จะอยู่กับไวรัสต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
0: คะ
1: สำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะอำนวยการผลิตโดยนายกิติพงษ์ถวายชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอบคุณทีมช่างเทคนิคและควบคุม Facebook Live วันนี้นะคะคุณสุรเชษฐ์เหมนวลคุณพิชัยชัยพรคุณปราโมทถิ่นวิจารณ์ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังในทุกช่องทางด้วยในวันนี้ดิฉันกระต่ายชาลิสาชมภูราชและน้องไมค์กัญชพรระดาบุตรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณ

0: รีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
3: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการที่ได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายสวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
4: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่www.thainews.pr.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอพิบูลอำเภอสว่างอำเภอลานสกาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอกระสาสินอำเภอสถิงพระอำเภอสิงหานครอำเภอเทพาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: แอนก้าสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

0: อดเขาสูงๆตรงนั้นไหมคะตรงนั้นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของที่นี
1: ่ผมซื้อมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบเจอกันกับเดย่านะคะในรายการสวัสดีขอนแก่น16:10 น.เป็นต้นไปจนถึง16:30 น.ค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ทักทายกันกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะกับงานเพลงเจ้านางเอ๋ยของเบียร์พร้อมพงษ์นะคะกับการอยู่เป็นเพื่อนกัน Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและการทักทายกันแนะนำงานเพลงค่ะหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงนี้กับช่วงยามเย็นๆจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่เรามีงานเพลงเพราะๆหยิบนำมาฝากกันกับงานเพลงนี้ค่ะส่งต่อความเพลิดเพลินยามเย็นๆมาที่งานเพลงนี้ค่ะวันนี้รักวันนี้ลืมแนะนำจากสาวภูเวียงเปิดให้คุณตามคำขอค่ะ

กับงานเพลงที่ทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะผ่านไปค่ะงานเพลงวันนี้รักวันนี้ลืมนะคะตามคำแนะนำของสาวภูเวียงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่ากับช่วงเวลาสวัสดีขอนแก่นนะคะทักทายกันกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางออนไลน์ค่ะทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณท้องฟ้าสีครามนะคะน้องดาวเสาเป็นดาวเคราะห์นะคะต่อจนคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึงกันค่ะมาถึงกับอีกหนึ่งเรื่องราวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่นำมาฝากกันค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของการผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะได้ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและรอบพื้นที่ระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศทีเดียวค่ะผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการพร้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ด้วยเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนี้นะคะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์และการประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมด้วยรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ AI นะคะนั่นก็เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและชุมชนนั่นเองซึ่งส่งผลให้กิจการชุมชน49แห่งจาก23จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาททีเดียวซึ่งโครงการนี้นะคะก็สะท้อนถึงความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะและนวัตกรรมควบคู่กับการต่อยอดทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะเพื่อให้สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากขึ้นนั่นเองนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะกับงานเพลงที่ทักทายกันมานะคะบอกว่าชัดเจนที่อำเภอซำสูงขอเพลงรักควรมีสองคนขอฟังเพลงเฟื่องฟ้าพรศักดิ์ส่องแสงนะคะก่อนจะไปที่งานเพลงที่เราแนะนำกันมากับอีกหนึ่งงานเพลงที่ทักทายกันจากคุณผู้ฟังที่อำเภอพลค่ะกับงานเพลงปล่อยใจให้เธอรักค่ะ

0: ปล่อยใจให้รักเธองานเพลงจากจินตลาค่ะแนะนำกันมาจากสาวอำเภอพลนะคะมาถึงกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้นะคะจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักค่ะจังหวัดมหาสารคามฝนตกหนักนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักก็คือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมเลยและชัยภูมิค่ะมหาสารคามจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักมากนั่นเองส่วนจังหวัดที่อ่านไปสักครู่นี้นะคะเป็นจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักขอให้พี่น้องประชาชนค่ะได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั่นเองค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันส่งกำลังใจถึงกันไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์043-236-726และคุณผู้ฟังทางบ้านที่รับชมทางออนไลน์ Facebook Fanpage สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เดี๋ยวย่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: นี่การคาดการว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่รื้อของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: Sing out, see then, kucha, see cow, sasana, nungan, my wa, pat mahagasa, tai, pat mahagasa, tai.
1: ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
2: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไปเตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับผมปัณณภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับโดยในช่วงแรกนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบกันของคอมมิวนิสต์การเดินทางมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลความเจริญครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้นที่บ้านหมากแข้งพร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของหมู่บ้านหมากแข้งอีกทั้งชาวบ้านยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งต่อมาทรงพระราชทานลายผ้าลายหนึ่งครับให้ชาวบ้านนำไปทอถวายแต่เมื่อชาวบ้านทอเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลายผ้าว่าอย่างไรชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าผ้าลายราชินีหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ศูนย์ศิลปาชีพมาติดตามและสอนการทอผ้าอีกด้วยชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ลายผ้าดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: ผมสมิงสิงขอนนะครับตัวแทนชุมชนบ้านหมากแข้งนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ก็คือเนื่องด้วยนะครับการเสด็จครั้งแรกของพระองค์นี้ก็คือมาสี่พระองค์ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จมาในวันที่21ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2516นะครับอันนั้นเป็นการเสด็จครั้งแรกสี่พระองค์นะครับที่มาที่นี่แล้วทีนี้ก็พอเสด็จมานะครับทางชาวบ้านแล้วก็เตรียมประลำพิธีนะครับไว้ต้อนรับที่สนามโรงเรียนบ้านหมากแข้งนะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับจากฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งตรงที่เราสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติปัจจุบันนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทมานะครับก็ประมาณ600-700เมตรนะครับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะครับมาแล้วทีนี้ชาวบ้านเรานะครับแต่ละครัวเรือนก็เลยเอาของที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเท่าที่คิดว่ามีค่าที่สุดนั่นแหละตอนนั้นนะครับได้ถวายพระองค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก ผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าอะไรผ้าเช็ดหน้าอะไรนะครับที่ชาวบ้านทำไว้แล้วก็ผ้าถุงผ้าลายมัดหมีผ้าสลงอะไรเนี่ยนะครับที่ถวายพระองค์ไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็จะมีลายพื้นเมืองอยู่ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือลายผ้าหมีเลยนะครับมีขอเครือมีหน้าคู่มีดอกแก้วอะไรพวกนี้นะครับที่เราทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับที่เราอนุรักษ์ไว้ได้ถวายพระองค์ไปทีนี้พระองค์ก็ทรงโปรดนะครับลายก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่อยากจะให้ทอผ้าอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้นะครับก็คือเราไม่ทราบชื่อลายนะครับเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่าลายราชินีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็อนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงพระเมตตานะครับพระราชทานให้นะครับด้วยจิตสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเราก็ได้อนุรักษ์นะครับสืบสานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
1: และเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีมายังบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ในพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดโครงการเย็นศิระและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งเพื่อเป็นร่มโพร่มใสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโครงการสนับสนุนโครงการเย็นศิระซึ่งดำเนินงานหลังปีพ.ศ. 2518ครับเช่นโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้มีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นซึ่งใช้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บ้านครับ
2: พอพระองค์เสด็จมานะครับครั้งที่2ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2518นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ดังปรากฏในภาพเนี่ยอันนี้ก็พระองค์ก็เลยให้นะครับชาวบ้านทอผ้าลายมัดหมี่ลายราชินีนะครับถวายราชสำนักนะครับพร้อมกับลายผ้าอื่นนะครับที่เป็นลายผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านด้วยในโครงการเย็นศิระนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริก่อตั้งขึ้นนะครับก็จะมีให้ปลูกหม่อนนะครับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พระราชทานพันไหมมาให้อีกนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราทำอยู่ก็เป็นพันไหมพื้นเมืองนะครับซึ่งสีมันจะสดนะครับจะสวยกว่าแต่ว่ามันฝักของมันฝักหลอกของไหมนะครับของตัวไหมก็จะเล็กกว่าไอ้พันพระราชทานนะครับเราแต่ว่าเส้นใยมันสวยนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับพอครั้งที่2ที่พระองค์เสด็จนะครับเราก็ได้ทอถวายนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับเรื่อยมานะครับตั้งแต่พ.ศ. 2517นะครับมาจนถึงปี2519นะครับโครงการก็ได้ชะงักไปนะครับเนื่องจากสงครามนะครับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สงบลงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้ประสานโครงการต่อนะครับก็เลยทำให้โครงการชะงักไปนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับในปี2559เนี่ยปี2560มานะครับขณะนั้นผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กศน.นะครับก็เลยได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็เลยได้ฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมนะครับของจังหวัดของภาคก็คือทางอุดรแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนพระองค์นะครับมาดูแลเพิ่มเติมนะครับมาให้ความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้รายละเอียดนะครับในการทอผ้าอะไรพวกนี้นะครับสร้าง มาตรฐาน
1: ก็นับเป็นภาพแห่งความประทับใจของนายสมิงสิงห์ขอนซึ่งเป็นเด็กชายวัยที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระหัตถ์ของท่านอย่างความซาบซึ้งและปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นายสมิงสิงห์ขอนอดีตข้าราชการครูวัย67ปียังคงจดจำความประทับใจได้ไม่มีวันลืมเลือนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชเสวนีให้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเลยพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยพืชเมืองหนาวศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลและพืชสวนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ.2529นายดำเกิงชารีจันทร์หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงพร้อมด้วยนายวิทูลรัตนาหัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของยอดภูผาแดงและภูแปกในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงรอยต่อบ้านโป่งปางและบ้านหินสอตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีครับและพื้นที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล900ถึง 1,200 เมตรพื้นที่ประมาณ 3,600 ไร่และมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสมต่อการทำเกษตรบนที่สูงและทำการวางแผนเพื่อก่อตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือโดยดำเนินภารกิจด้านการวิจัยทางด้านพืชงานโครงการพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ. 2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเรือในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าจึงทรงส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงทดแทนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยตลอดจนทำการเกษตรกรรมในที่ลาดชันโดยทรงมีพระราชเสวนีมอบภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาอาชีพจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นครับพระองค์ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นต้นแรกณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งสำคัญในการขยายผลและส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียเศรษฐกิจหลักของประเทศครับสำหรับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนั้นอยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรครับมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์พืชสวนบนพื้นที่สูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นไม้ผลพืชผักไม้ดอกเมืองหนาวและพืชอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวได้แต่ว่าแนะนำควรไปในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคอีสานอย่างรอบด้านพระองค์ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุข ผ่านศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนอีสานอย่างแท้จริงครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วประเทศกว่า 100,000 รายต่อปีครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืนไปติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง10ชั้นริเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2534และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพ.ศ. 2535ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ. 2537พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างนำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพระศกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันกว่า30ปีแล้วครับจากความสมานสามัคคีความรักองค์กรของบุคลากรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติด้วยปณิธานสำคัญคือมุ่งเน้นมาตรฐานบริการปลอดภัยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรทุกคนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงศ์มกรเวชผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการสวนหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปีพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์แห่งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรครับทางด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากกันครับไปติดตามกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกากรมสรรพวุฒิทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพวุธทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดหรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้ก
3: รมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปครับในขณะที่กองทัพไทยตรวจความพร้อมทุกด้านสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระ

0: กายนถึงเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติภารกิจดังกล่าวนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของประเทศและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับพรุ่งนี้8กันยายน2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมปณภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ
1: สถาน 99.50 MHz สวทช. ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4

0: เบื้องต้นกำหนด1 ล้านสิทธิ์ประชาชน1 คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน50วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วน40%เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
2: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150 คนรวม41 กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7-9 กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าสำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
7: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
6: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
7: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
6: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
7: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
6: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
7: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
8: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ระดอก 22-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: พืชสวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปักทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
3: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิพายาวเด้อพี่น้อง

0: ่ะเข้าสู่ช่วงของเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับเรื่องของการเกษตรเนาะพี่น้องหลายคนก็ทำเกษตรฟังรายการดีเจแดงไปก็เป็นกำลังใจให้กับสุภูสุคนก็แล้วกันเรื่องของอาชีพเกษตรเนี่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นว่ามันสิมีแต่ความทุกข์ยากปากมองสันบ่มันสิสบายใจบ่ได้ที่เกษตรนะเนาะฟังดีเจแดงไปก็เอาแต่เรื่องสบายใจก็แล้วกันให้มีความสุขเนาะมันสิสุขได้ยังไงดีเจแดงนั่งฟังเจ้าบ่เว้าอยู่ที่ข่อยก็อุ๊กอังเอาพะแห้งหนีทกสกองเอเลยอะหนีก็ส่วนหนีน่ะเนาะหนี้สินเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้พี่น้องท้องไม่รอดไปให้เจ้าหนี้ปวดหัวตายเพิ่นเขาเป็นหนี้เขาเจ้าไหมเนาะเขาเจ้าเผลอเอาเงินให้เขายืมหน่อยไหมนะเขาเสียไปขึ้นตอนไหนก็เรื่องของเขาแล้วว่าเขาขึ้นซ่าเขาก็เสียดอกหลายส่วนว่าขันขึ้นเร็วก็เสียดอกน้อยกับประมาณนั้นละพี่น้องนะขึ้นมาตามสัญญาเขาเจ้าก็มีดอกเบี้ยปั๊บกับประมาณนั้นขันซูไว้ก็ว่าเป็นยังก็ไม่ต้องไปขึ้นก็เอาเงินมาบริหารจัดการคิดยังให้มันสบายนี่ละโอ้ยเมียนแล้วสินะว่าเกิดเขาเจ้าก็สิบว่ายึดที่ข่อยเตียวดว่าก็ถ้าเป็นธนาคารเนาะธนาคารที่เขาเจ้ารับจำนองที่ดินนี่ครับพี่น้องมันมีอยู่สองกฎหมายนะเรื่องของที่ดินบริบาลเรื่องที่ดินสู้ฟังเรื่องของที่ดินก็คือเรื่องของการจำนองกับการขายฝากคันจำนองเนี่ยโอ้ยเอายากเติบได้พี่น้องดีเจแดงสิบอสู้ฟังแต่ว่าคันขายฝากเนี่ยเสียด้วยคันนี้ตอนที่พี่น้องไปขายฝากนี่สมมุติขายฝากกับสิบ่ได้ขายฝากกับสถาบันการเงินเนาะเพราะว่าธนาคารเขาเจ้าบ่รับขายฝากบ่มีสถาบันการเงินใดเฮ็ดสัญญาขายฝากกับพี่น้องเด้เขาสิเฮ็ดแต่สัญญาจำนองโฉนดอยู่ข้างหลังโฉนดเขาสิพิมพ์ว่าจำนองแต่ว่าเฒ่าแก่นี่เด้เฒ่าแก่นี่ส่วนมากเฒ่าแก่เขาสิบ่ค่อยจำนองเด้คันนี้เจแดงเป็นเฒ่าแก่น่ะมีเงินเป็นร้อยล้านเปิดให้พี่น้องมายืมเงินเนี่ยเอาโฉนดมาแลกเอาเงินเนี่ยอยู่หลังโฉนดนี่ดิเจแดงนี่ขายฝากอย่างเดียวเด้พี่น้องกฎหมายขายฝากเป็นกฎหมายที่คันเว้าเรื่องแบบเป็นแต่สร้างกับเป็นแต่สร้างในกฎหมายก็ได้เพราะว่าอันพี่น้องนี่เกษตรกรส่วนมากกับบ่รู้นะเวลาเอาที่ดินไปเอาเงินเขาเจ้ามากกับบ่รู้ว่าเจ้าของไปขายฝากพร้อมเด้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของพี่น้องเกษตรกรนี่แหละก็ไปแล้วแต่เฒ่าแก่เพิ่นสิว่านั่นเถาะอยากได้เงินเดือดร้อนหลายอยากได้เงิน 300,000 ก็เอาโฉนดหอบโฉนดไปที่50ไร่60ไร่ไปเฒ่าแก่เพิ่นก็เอาไปหยังเดี๋ยวไปสำนักงานที่ดินเฮา เพิ่นก็จัดกันจะมันหยังแล้วเฮาบ่อ่านดอกมีผู้ใดอ่านเด้ พี่น้องเกษตรกรก็ย่ําบ่ได้เงินก็บ่ปากบ่เว้าแล้วบ่เถียงบ่ถามแต่ความแล้วอยากได้เงินหลายนะสุดท้ายโฉนดไปนั่นกลายเป็นสัญญาขายฝากขายฝากมีอันตราย มันอันตรายหม่องไหนขายฝากคือขั้นที่ที่ครบกำหนดสมมติเข้าไปเห็นสัญญาไว้เข้ากับบรูดหรอกมันขายฝากเข้าเข้าใจว่าเข้าไปจำนองนั่นละเอาไปจำไว้ครับเฒ่าแก่เป็นสินะไอ้ที่มันคือสัญญาขายฝากคดีสัญญาขายฝากอยู่ข้างหลังมันอาจสิเขียนว่า6เดือนต้องเอาเงินมาใส่หนี้เคลียร์กันเพิ่นแล้วคันบ่เคลียร์6เดือนโอนไปทีเขาเจ้าเลยแม่พี่น้องโอนได้เลยแม่บ่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันยุ่งยากเลยเฮ็ดสัญญาขายฝากไว้ปีนึงครบกว่าปีบ่มาใส่ติทีแปลงนี่งามคักโอ้อยากได้หลายดีเจแดงเป็นเฒ่าแก่นะโอ้น้ำไหลไหลหยดหยดอยากได้ทีแปลงนี่หลายพอครบปีปุ๊บดีเจแดงก็ไปโอนเอาเลยที่น้องบ่มาใส่อ่ะผิดนัดมือเดียวโอนเอาเลยเด้พี่น้องอันนี้คือกฎหมายขายฝากเด้ห้ามไปเฮ็ดขายฝากเด็ดขาดอย่าพากันแบบไปแบบประมาณว่าเฮ้ยมันได้นะมันหาเงินมาขึ้นเขาได้ยืดดอก6เดือนนี่ได้ยืดดอก7เดือนนี่ได้ยืดดอกสิไปอิสราเอลนี่แม้ปีนึงน่ะสิมีเงินมาขึ้นเขาเจ้ายืดดอกห้ามเด็ดขาดนี่พี่น้องอันตรายมากในเฮ็ดขายฝากเพราะฉะนั้นการเอาใบโฉนดที่ดินเจ้าของไปป้อนให้ผู้ใดก็ตามเพื่อสิเอาเงินเขาเจ้านี่ก็ต้องระมัดระวังถามกันให้ดีคุยกันให้ดีสอกันให้ดีว่าอันโฉนดที่สิไปสำนักงานที่ดินน้ำกันนี่ไปเฮ็ดสัญญาอีหยังเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นขายฝากหรือว่ามันเป็นจำนองต้องมั่นใจเด้ถามเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้ดีอันหัวหน้าอีฉันกลางสีเส้นนี่มันเส้นหยังเนี่ยถามดีๆเด้เขาเจ้าก็สิบอกดอกอ๋อยายมาจำนองที่ดินอ๋อยายมาทำสัญญาขายฝาก คันขายฝากนี่ถอยเลยได้จะเซ็นเด้อมันบ่มีทางที่สิหาเงินมาขึ้นได้ท่านได้พี่น้องไปยืมมันก็เจ้า 600,000 500,000 เสียเงินเสียมาขึ้นก็เจ้าคือมันเป็นการเหมือนแท่งพนันเลยได้ขายฝากคือมั่นใจว่าหามาขึ้นได้แท้นะขายฝากบ่มีพลาดเก่งหลายนะหาขึ้นได้แท้ล่ะจักเดือนล่ะ6เดือนเตะฮะเอาทีมูลค่าเป็น10ล้านไปเฮ็ดขายฝากไป 600,000 ก็มีผู้ลงคนกันเด้ปกกําหนดปุ๊บเสร็จแล้วเขาเจ้าก็โอนเอาเลยแล้วในอดีตน่ะพี่น้องฮู้ว่าในอดีตมันมีประวัติเยอะแยะเด้ในอดีตผ่านมาเป็น10 20ปีอันนี้เว้าปืนหลังสมัยก่อนอดีตน่ะฮอดงามปุ๊บนี่ครับดีเจแดงเป็นเฒ่าแก่ให้พี่น้องยืมเงินมันว่าสัญญาไว้6เดือนว่าจะมาไถ่ถอนคืนนี่เนาะฮอด5เดือนอีก มี18เมื่อเนี่ยดีเจแดงเว้ยหนีไปเที่ยวเมืองนอกพุ่นล่ะหนีเลยแล้วครับเพื่อบ่ให้พี่น้องมาไทยขึ้นได้นะพอกลับมาครบ6เดือนปุ๊บดีเจแดงก็ไปโอนเอาเลยอันนี้คือกฎหมายขายฝากในอดีตเนี่ยปัจจุบันเขาก็แก้กฎหมายซอยแน่แล้วล่ะคือถึงแม้ดีเจแดงสิคืนรถหนีไปดีเจแดงปิดเงียบบ่ให้พี่น้องมาหาเลยเพราะว่าสิครบ6เดือนแล้วได้สิได้ยึดเอาเลยนะพี่น้องกันไปปุ๊บดีเจแดงปิดเงียบไปอำเภอเลยไปว่างทรัพย์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าไปว่างทรัพย์ไปหาเจ้าหน้าที่ยมเพิ่มมาว่างทรัพย์เพราะว่าอีฉันไปขายฝากกับดีเจแดงไว้ดีเจแดงแลนหนีก็ไปว่างอยู่อำเภอได้อันนี้สิบ่ถือยึดพอดีเจแดงบ่มีสิทธิ์ยึดแล้วเพราะว่าพี่น้องเอาเงินไปว่างไปแล้วนี่คือกฎหมายขายฝากเนาะแต่ว่าคันเป็นสถาบันการเงินของว่าเป็นของรัฐเนี่ยของรัฐนั่นแหละหรือว่าสถาบันการเงินเอกชนทั่วไปเนี่ยเขาเจ้าสิบ่เฮ็ดขายฝากเพราะว่าจากมันมีผู้ใดเห็นขายฝากจากเทียได้ล่ะเขาสิมีแต่จำนองขออภัยครับจำนองที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันจำนองที่เพื่อเป็นมาเป็นหลักประกันหนี้ที่ไปยืมข้าเจ้าอันนี้คือจำนองอันจำนองนี่ยึดยากได้มาแต่ที่เนี่ยนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าเป็นยังเฒ่าแก่ถึงบ่มักจำนองว่าดีเจแดงให้คนยืมเงินดีเจแดงกับบ่ให้จำนองคือกันดีเจแดงก็สิให้ขายฝากคือกันเนี่ยอันนี้ว่าเรื่องคนเฮ็ดธุรกิจการเงินมาล่ะแต่ว่าคันเป็นบริษัทไฟแนนซ์คันเป็นธนาคารข้าเจ้าสิรับจำนองจำนองนี่ปุ๊บบ่ล่ะก็สมมุติไปตรวจที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บไปสำนักงานที่ดินแล้วปุ๊บจดจำนองกันว่าเอาสิจำนองกัน 800,000 เด้ออันนี้คือวงเงินจำนอง 800,000 ก็ไปขอกู้เงินข้าเจ้าสัก 3-400,000 เพื่อประกันหนี้ที่แปลงนี้มันมีมูลค่า 800,000 ไปกู้กันสัก 2-300,000 ผ่านไปปี2ปีบ่มีเงินใส่ข้าเจ้าธนาคารยึดบ่ทันได้เด้ยึดยากเติบเด้คันจำนองนี่ยึดยากเติบเด้ยึดยากมากธนาคารก็ต้องมีกระบวนการทวงถามนี่เฮ็ดหนังสือติดตามนี่บ่ได้พวกผมจังค่อยไปบังคับจำนองภาษาเขาไปยื่นบังคับจำนองบังคับจำนองเสร็จแล้วก็อันไปบังคับคดีไปขายทีถ้าเหมือนนี่ขึ้นศาลเหมือนเด้พี่น้องขึ้นศาลศาลก็ออกหมายบังคับคดีให้กองกรมบังคับคดีเพิ่นก็สิประกาศขายทีพี่น้องไปยืมเงิน 300,000 แต่ว่าทีมูลค่าเป็นล้านบังคับคดีก็สิไปขายตามกติกาบังคับคดีเพิ่นล่ะเพิ่นสิขายจักบาทขายได้สมมุติขายได้ล้านนึงมีหนี้อยู่ 300,000 บังคับคดีก็สิเอาเงิน 300,000 ไปใส่สถาบันการเงินชุมชนโอ้สถาบันการเงินชุมชนว่าซั่นแล้วอันไปใส่สถาบันการเงินที่พี่น้องไปยืมมาส่วนเหลือเขาเจ้าสิคืนให้พี่น้องเห็นบ่อันนี้ข้อดีของการจำนองเนี่ยเหลือทีมูลค่าเป็นล้านผมเนาะไปยืมแค่300,000นึงขายได้ล้านนึงก็เอา300,000ไปใส่หนี้ซะ700,000ก็สิเอาขึ้นให้อยู่ดอกแต่ว่าจำนองนี่คือห้ามหือเขาสิเอาไปขายเพื่อเขาจะได้เงินคืนข้อดีของจำนองกับขายฝากประมาณนี้ล่ะเพราะนั้นเรามาระวังผู้ใดมีทีมีทางทำการเกษตรเจ้าของอย่าเผลอไปขายฝากเด็ดขาดเนาะมีทีทำมาหากินพี่น้องโอ้ยบ่มีทางอดตายคันมีทีเพราะฉะนั้นต้องครอบครองทีทำกินให้ยาวนานที่สุดยึดทีเอาไว้ให้โดนที่สุดอย่าเผลอไปขายทีเด็ดขาดอย่าเผลอไปให้ผู้อื่นเขายึดทีเด็ดขาดเพราะว่าการไปเอาทีขึ้นนี่ครับพี่น้องดีเจแดงกาเว้าเลย 90% บ่มีทางได้เอาขึ้นดอกเพราะว่าทีแปลงไหนมันมีมูลค่าหลายเด้การที่สิไปเอาทีขึ้นนี่ไปหาเงินจากไสแหละครับมาซื้อทีขึ้นมันยากเติบเด้ครับหันผู้ใดบ่ไหวอีหลีเนี่ยยากขายเด้ครับต้องพ่นสู่เอาเพราะมันเป็นหน้าผืนเดียวที่สิทำมาหากินเจ้าของสู่เอา นาะขันสู่ถือถ้ามันกระสนาเลือดมาสุขคนนั่นแหละวิธีการสู่สู่จังไหนสู่แบบเริ่มต้นจากนิดๆน้อยๆเฮานี่แหละเริ่มต้นจากว่าต้องคิดยังหลายดอกก้มหน้าก้มตาเฮ็ดไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองดีเจแดงบอกพี่น้องเกษตรกรทุกคนเนาะขันบ่มีรายได้มันสิบ่ยากหยังก็ไปปลูกผักกันจองขายนะหัวเราะดีเจแดงเห็นดิไผสิมาซื้อผักกันจองว่าซั่นแล้วเจ้าค่าคึดอยู่เนาะบ่ให้คึดให้ไปเฮ็ดรอดเฮ็ดรอดเดี๋ยวก็มีคนซื้อเองแหละภาษาอันปลูกเก็บมามัดแล้วก็ขี่รถออกบ้านมันก็ได้ขายเองน่ะไผสิซื้อค่าตะสงสัยอยู่หั่นคันสงสัยมันก็บ่ได้เห็นจักเทื่อแล้วมันก็บ่เกิดผลแล้วตามเหตุปัจจัยล่ะสร้างเหตุปัจจัยปั๊บมันก็เกิดผลลัพธ์ปั๊บหมดแล้วเฮาก็ได้พบรับผลลัพธ์ทันทีน่ะปลูกอัน ประกาศหินปลูกก็มันก็ใหญ่เขาสร้างเหตุแล้วเดี๋ยวไปปลูกเนี่ยยายเสียถ้าก็ไปถอนมากก็สร้างเหตุปัจจัยแล้วล้างน้ำก็สะอาดเอาเสียบบัตรแล้วก็ขี้เข่าบ้านสร้างเหตุปัจจัยไปที่ละเลืองที่ละเลืองสุดท้ายก็ได้เงินของกระเป๋าเพราะนั้นจะขึ้นหลายยังคงยืนยันในพี่น้องว่าขันสีเห็ดยางเนี่ยจะไปหาแลนหาตลาดให้สื่อจะไปถามครับให้ปลูกก้อนรถเฮ็ดเลยความลับมันคือการลงมือทำลงมือทำคือคำตอบตีเฮ็ดก้อนจะคอยว่ากันไผสิมาสื่อน่ะจะคอยว่ากันแล้วผู้ใดสิซื้อล่ะฮับปลูกเราบ่มีคนซื้อน่ะเหมือนดิเจแดงบ่เคยพอดอกคนปลูกเราบ่เคยมีคนมาซื้อนะมีเบิดนั่นแหละว่าแต่เฮ็ดเนาะสําคัญคือให้ไปเฮ็ดเพราะหลายคนตอนนี้เงินบ่มีใช้จักสิจับสิบายใส่ให้ก้มหน้าก้มตาเฮ็ดนะบ่ต้องไปถามดอกมันสิได้เงินจักบาทแล้วก็บ่ต้องไปสงสัยดอกว่าหนี้ 300,000 ปานใดมันสิแล้วคันสิมันค่าปลูกปะคมน้ําขายอยู่เสียปะคมน้ํานี่ก็ทําเงินได้พี่น้องอย่าว่าอย่าดูถูกเด้ปลูกปะคมนี่แหมเฮ็ดนานพอผมลงมาบางทีแล้วเป็นยังคือบอกว่าได้เงินมันได้เงินย้อนมันบ่มีคนเฮ็ดดิจะแดงจำตลอดเด้ให้ซ้อมพี่น้องในหมู่บ้านผู้ใดบ่เฮ็ดเฮ็ดเลยมื้อนี้คุณแม่สุภัตราเพชรลุงบ้านโน่นกล้วยหอมตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดนี่ล่ะอีแม่เราบอกว่าเฮ้ยปลูกผักอัน ผักเสียนขั้นสมขายขายดีครับไผ่เซ่ซ้อนเอาเงินนะปลูกผักเสียนขั้นสมซื่อๆเห็นบ่อย่าไปดูถูกเด้ผักเสียนแม่สุภัตตาเราสั่งผงดำกาแดงของดีเจแดงไปสีดผักเสียนเพิ่นว่างามอัศจรรย์ว่าซั่นงามคักงามแน่เห็นบ่สีดผักเสียนงามผู้ใดปลูกหยังก็ตามเอาผงดำกาแดงดีเจแดงไปสีดงามหมดผู้ใดบ่ถอนหญ้านี่หญ้างามพร้อมเด้ปลูกข้าวนี่คือกันคันสิอยากไปสีดข้าวปุ๊บเนี่ยครับหญ้าเต็มให้หน้าเจ้าของอยู่ไปสีดหญ้างามคือกันเด้มันบ่เลือกชนิดเด้ผงดำกาแดงว่าแต่ถือใบไม้ถือใบพืชงามเหมือนงามอัศจรรย์เนาะผักเสียนก็ยังงามเลยไปปลูกผักแป้นคันสมผักแป้นขายแล้วบ่ติล่ะนอกจากสมผักเสียนสมผักแป้นนี่แหละขายดีเนาะอย่าดูถูกล่องเฮ็ดเบิ่งพี่น้องนางฟ้าดิเจแดงบางคนอาจสิโอ้ยบ่แล้วนี่แล้วคันสิมาคันสมผักเสียนขายให้โทรไปถามคุณแม่สุภัตตาแม่เอาเนี่ยอยู่บ้านหยังบ้านโน้นกล้วยหอมนี่ตำบลบันแฮดอำเภอบันแฮดขอนแก่นเฮาเนี่ยมันปลูกผักเสียนขายเพิ่นว่าขายดีครับมื้อนี้บ่ค่อยได้ไปขายเป็นหยังคือบ่ได้ขายเหยียบตะปูว่าซั่นสมผักเสียนบ่ได้ไปขายสมผักเสียนแล้วยังเหยียบตะปูว่าซั่นสั่งอันผงแดงกาดำแน่ว่าซั่นโทรมาสั่งดิเจแดงป่านนี้ใส่มาตั้งหลายแล้วยังจำซื้อกันบ่ได้อยู่ผงดำกาแดงนี่พี่น้องบ่เป็นผงแดงกาดำเนาะซองละ295บาท4ก็มาสิมี10ซองน้อยซองน้อยน่ะละผสมน้ํา20ลิตรเอาไปสีดผักนั่งอังหญ้าสีดหยังก็งามสีดข้าวก็งามเนาะตัดสินใจได้บ่มันมานั่งสงสัยได้ว่าดิเจแดงมาหลอกขายบ่ล่ะหลอกขายจังได๋เอาของบ่ดีมาขายแล้วก็ถึงพี่น้องเอาค้อนเหมาะหัวตายทันล่ะและอีกสำคัญคือกันของบ่ดีเนี่ยขายไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีไอ้บ่มีผู้ใดซื้อเทื่อที่2ดอกกันใส่เราบ่ดีเห็นบ่เนี่ยการันตีเลยได้เลยลูกค้าขาประจําหลายคนสร้างมาตลอดเนาะผงดํากาแดงนะพี่น้องนะขายของก่อนบัดทีนี้ผงดํากาแดงเนาะมันเป็นแบบไหนมันเป็นผงสีดําๆน่ะพี่น้องเอิ้นว่าเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้เอิ้นว่าสารกระตุ้นเซลล์พืชก็ได้เนาะมันเอาไปละลายน้ำละสีดแล้วก็พืชก็สีงามนะสีดไปกับพืชทุกชนิดพี่น้องสีดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตมันไปซอยเห็ดหยังซอยกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์เห็ดให้มันเจริญเติบโตได้ดีให้มันแข็งแรงซอยให้พืชมันแตกกอได้ดีเข่ากันไปสีดเข่าเข่าก็แตกกอดีแตกกอหลายมันก็มีต้นหลายมันละมันก็ได้ห่วงหลายก็ได้ผลผลิตหลายนั่นละเนาะซอยกระตุ้นให้พืชมันสามารถดูดซับสารอาหารในพื้นดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้หลายขึ้นได้ดีขึ้น แล้วก็เพิ่มผลผลิตบำรุงหน่วยผู้ได้ปลูกบักสีดาจังสีเอาไปสีกับสีงามหน่วยงามหน่วยใหญ่จังสีเนาะแล้วก็เสริมภูมิต้านทานโรคพืชกสิแข็งแรงสู่โรคได้เพราะมันว่าไปขาเชื้อโรคเนี่ยไปเฮ็ดให้พืชแข็งแรงแล้วมันเวลามันมีโรคมันก็สิบ่ป่วยน่ะนะเนาะนี่ล่ะผงดำกาแดงสารเสริมประสิทธิภาพพืช1ซอง295บาทพี่น้องโปรโมชั่น2ซองแถม1ซองผู้ใดบ่ทันเสียใจก็สั่งซองเดียวไปก่อนซองละ295บาทแต่ว่าคันจะได้ของถือก็2ซองแถม1ซองล่ะนะ2ซองก็590บาทแถมให้อีกซองนึงตกซองนึงบ่ถึง200บาทผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์พี่น้องโทรมาสั่งได้นะหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824 064 978 9824คันว่าท่านกระถาฟังสปอนแล้วก็เตรียมจดกันละกันหาประกงประกามาหาโทรศัพท์เตรียมจดเบอร์โทรเนาะอย่าโทรมาสร้างหลายแล้วดิจิแดงทรงน้ำประท่านอ๋อมีเบียกประจำมีเบียกประจำมีงานประจำอยู่แล้วนะก็ทยอยทรงไปหายได้ผู้ใดสัมสารเนี่ยอย่าจมนะตอนนี้ก็ออเดอร์กับเขามาหลายขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่เอาไปมีบางคนโทรมาบอกขอเป็นตัวแทนจำหน่ายประจำอำเภอนี่เดี๋ยวบ่ต้องดอกเนาะดีเจแดงสิขายพูดเดียวนี่แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเฮาพักจะข้าวนึงฟังจักหนึ่งงานเพลงเดี๋ยวชมหน่อยเฮากลับมาพี่น้องสักครู่เดียวครับ
1: สามนาทีกับสารคดีชุดตำ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงเพชรชัยสงครามดำเนินรายการเนาะผงดำกาแดงนี่แหละพี่น้องบอกว่าเป็นปีแล้วสื่อสร้างผงแดงกาดำเนี่ยมาสั่นมันจำยากอะเนาะผงดำกาแดงมาสั่นมันต้องผงแดงกาดำเนี่ยสั่นเอาตั้งสิเอิร์ดนะเถาะแต่จริงๆมันคือผงดำกาแดงดีเจแดงเป็นคนตั้งสื่อเองไปสั่งโรงงานไปคุยกับโรงงานบอกผลิตให้แน่นะดีเจแดงเลี้ยงเกษตรเนาะกับสีหูอยู่จังน้อยดอกว่าเอาเอียงใส่อีหยังเอาเอียงใส่อีหยังมันจังค่อยงามน่ะนะสั่งโรงงานเพิ่นผลิตบอกว่าเอาอันนี้ใส่เอานี้ใส่โรงงานบอกว่ามันสิใส่หลายแต่มันบ่เปลืองเด้อเอารอดให้พี่น้องได้ใส่ของดีไปรอดจังซี่นะมาจัดรายการบ่ได้มาจัดรายการหาเงินเนี่ยขายของเพื่อได้จัดรายการบ่มันจัดรายการเพื่อสิขายของขายพ่อเองเงินได้ครับมาจ่ายขายเวลาเพื่อนนี่แหละพ่อได้มาวัดนางว่าๆๆให้พี่น้องฟังนี่ล่ะผงดำกาแดงประกอบไปด้วยอะไรมันทำไมถึงงามผู้ลงก้นอาจจะสงสัยเนาะ4ตัวหลักที่ดีเจแดงใส่เข้าไปในผงดำกาแดงก็คือกรดอะมิโน24ตัวซึ่งมันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอ่ะเนาะแล้วก็มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติแล้วก็บวกกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเลเนาะสารสกัดจากสาหร่ายทะเลเพิ่นมีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นการขยายเซลล์เจริญเติบโตของพืชอ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มีสารขี้เหล็ดเพื่อซอยในเรื่องของการปกป้องการสูญเสียธาตุอาหารของพืชทั้งเสีย4อย่างเนี่ยผสมของเข้ากันปุ๊บพี่น้องเอาไปใส่ปุ๊บเลยว่าบ่อยากผักอันนี้ก็เว้าคือจังเว้าคีโมกับพี่น้องว่าก็เอาไปใส่เบิ่งติล่ะภาษาซองละ295บาท1ซอง1ซอง1 295บาทสิได้ฮอด10ไร่เพิ่นครับเป็นสิหน้าทีเดียวได้เด็ดแต่คันบ่ได้มีหน้าหาไร่สิได้2เทียแบ่งเอาเนาะคันมีหน้า2 3ไร่นี่ก็สิได้4เทีย5เทียพุ่นน่ะเนาะอันนี้ก็ไปฉีดวังนึงหั่นคุณแม่บอกว่าสิเอาไปสีดเข่าแม่นดีเจแดงมาซะอันเอาใส่กับบั้งสีดได้บ่ว่าซั่นว่าอ้ายผู้ใดสิไปสีดได้หน้าเป็นธงสิไปใส่บั้งสีดจังได๋ไปหาเคียงสะพายหลังมาเนาะเคียงสะพายหลังกับยางสีดเอากันบ่มีอีหลีก็ไปจ้างคนสีดเนาะเพิ่นว่าเพิ่นไปสีดพักเสียนเพิ่นงามหลายว่าซั่นแต่ว่าคันอยากสีดหน้าสีดได้บ่สีดได้สีได้เหมือนมันจะเป็นพืชฉีดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตนั่นละแล้วก็งามอัศจรรย์พิษหูพิษตาวัสดุต่อไปพี่น้องบ้านฟางนี่สร้างกือหนึ่งนะครับตอนนี้ขอบคุณพี่น้องบ้านฟางอะไรเป็นข้าวเป็นกระแสไปแล้วล่ะว่าปาดผงแดงกาดำขึ้นดีครับเจ้าสันว่าเป็นผงแดงกาดำผงดำกาแดงเนาะพี่น้องมันแห้งกระใสหลายพี่น้องทั้งสารคามก็ขอบคุณหลายๆเนาะถูกเสียงถูกสายถ้าย่อยทรงไห่หนึ่งซอง295บาทราคาปกติมันก็300กว่าบาทพลัดแต่ว่าลด 20% เหลือ295บาทแล้วก็จัดโปรโมชั่นพร้อมผู้ใดสั่ง2ซองแถมให้อีก1ซองเนาะ2ซองกับ590บาทเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเอาโทรมาสั่งซื้ออันขอร้องเนี่ยถอนโทรมาสั่งซื้อให้บอกซื้อเนี่ยพี่ดังโทรมาแล้วว่าบอกซื้อไหมอันเคยสั่งยังไม่จำว่าได้ตีว่าสั่งว้ายกือหนึ่งเนาะคนสั่งของเนาะจำว่าใครได้บอกไม่เด้อแต่ว่าคันเบอร์โทรเก่ากับสิพ่อมีซื้อเยอะที่จะแดงสิเป็นคนหาจากเบอร์โทรเก่ากับพ่อทรงได้เยอะก็ขอบคุณสปอนเซอร์คนผงดำกาแดงนะ295บาท2ซองแถม1ซองนะหมายเลขโทรศัพท์แจ้งอีกทีนึง064-978-9824 064-978-9824บ่ท่านก็เดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวค่อยจดอีกทีนึงก็แล้วกันคือเรื่องของการทำมาหากินนะพี่น้องเนาะมันสำคัญอยู่ที่ไปเฮ็ดเด้คือขันนางอุกนี่มันบ่ได้ยังขึ้นมาจักสิเฮ็ดหยังคือยังจำคือเก่านะบ่ต้องไปคิดหยังหลายหรอกว่าจักสิเฮ็ดหยังน่ะไปเฮ็ด หาเอียงสักอย่างหนึ่งลอกเห็ดเบิ้งก้มหน้าก้มตายเห็ดมันเป็นไปตามหลักธรรมะนะคันเห็ดนะมันก็สิเกิดหลักปฏิจจสมุปบาทมันสิค่อยๆเกิดไปค่อยๆเกิดไปตามเรื่องตามเล่าวันนั่นล่ะพี่น้องว่านบักทั่วผู้ลงไปพบหดน้ำปั๊บมันก็สิเกิดมาเป็นบักทั่วผู้พี่น้องก็ไปเห็ดข้างใส่ให้มันบักทั่วผู้มันก็สิเลื่อยขึ้นไปมันก็สิออกดอกแล้วออกนวยพี่น้องก็เก็บบักทั่วผู้มาเอาเสียกมัดแล้วก็ขี่รถเข้าบ้านก็ไปขายกันได้เงินแหมคันมาล้างคิดอยู่นี่โอ้มันสิได้ขายว้าบักทั่วผู้ใครเขาสิมาซื้อนะมันก็บ่ได้ขายจักเถื่อบ่ได้เห็นจักเถื่อล่ะบ่ประสําคัญคือลงมือทําคือคําตอบนั่นล่ะไปเฮ็ดเนาะแล้วมันก็สิค่อยๆคลายปมไปเองความทุกข์มันเกิดจากนั่งคิดนอนคิดนี่ล่ะทุกข์เพราะคิดนี่พี่น้องเคยได้ยินคํานี้อยู่เนาะทุกข์เพราะคิดคันคิดหลายมันก็ทุกข์หลายเพราะนั้นบ่ต้องคิดให้ไปเฮ็ดเฮ็ดหยังก็เฮ็ดรอดมีมือนึงดีเจแดงไปส่งของอยู่ทางไอ้นนท์ทอนอีพอเราบอกว่ามักคักพ่อมาเห็นเบิ่งแล้วพ่อว่ามันแม่นแล้วมาถึงทางแล้วล่ะก็เสียสบายใจอีเลียพ่อก็เร่งแล้วว่าเฮ็ดอีหยังดีเนาะที่บ้านเขาบ่เฮ็ดเขาท่านอีพ่อก็สังเกตแล้วได้คนในหมู่บ้านบ่เฮ็ดอีพ่อเราเฮ็ดเล่นแล้วบ่มีผู้ใดปลูกกินดอกบักทั่วผู้บ่มีผู้ใดปลูกกินดอกบักเขียบักพริกว่าอีพ่อเราปลูกเบิ่งเลยแล้วก็ใส่ถุงไปหาขายแล้วได้เงินมื้อละ 2-300 สบายผู้เฒ่าได้เงินจังซี่นะเพราะนั้นไปเฮ็ดเพราะหลักๆเกษตรกรในหมู่บ้านเฮ็ดหยังปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกยางพาราขายยางพาราขายอ้อยขายมันในเงินเอาไปเห็นยังไปซื้อบักเคี้ยวกินนั่นล่ะไปซื้อบักแข้งนั่นล่ะซื้อน้ำไม้นั่นล่ะว่าพี่น้องเห็ดแนวแถวบ้านเขาไปเห็ดปลูกน้ำไม้ก็แต่ขายต้มเสริมเห็ดยังก็ได้เห็ดยังอยู่ได้กินนั่นล่ะง่ายที่สุดได้เงินแท้นอกอันนี้คือเรื่องของเผือกถ้าเป็นเรื่องของสัตว์พี่น้องเลี้ยงที่ล่ะเลี้ยงหัวขายที่ล่ะเลี้ยงบักหอยเชอร์รี่ขายที่ล่ะก็ต้องเฮ็ดหลายนิดให้เฮ็ดหน่อยๆเฮ็ดนิดเดียวเพราะเอาเจาะเนี่ยแล้วก็เฮ็ดแบบว่าต้องลงทุนเฮ็ดแบบยางหาเก็บเอาเนี่ยยางหาได้เนี่ยลองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะสําหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินตอนนี้คิดหยังบ่ออกนี่ครับอย่าจะไปคิดว่าสิไปยืมเงินทางไหนมาลงทุนเฮ็ดไห้อ้อยเนาะว่างสิเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าหยังเฮากําลังเดินไปบนเส้นทางของความเครียดเฮาถูกเครียดว่าเฮาบ่มีเงินเฮาปวดหัวเราเฮาบ่มีทางเฮ็ดออกมาได้ดีเด้พี่น้องเฮาเครียดเฮาทุกข์นะเพราะนั้นเฮาไปเฮ็ดอีหยังที่มันเพลินสบายๆเกษียณสบายใจนี่แหละก็ค่อยๆเฮ็ดไปลองปลูกผักแป่นมั้งจักหนานนึงผักแป่นมันเกิดขึ้นมาเฮาก็ตัดมาเฮาก็มาคั่นสมผักแป่นเอาไปขายในหมู่บ้านผักแป่นนี่มันเป็นมัน มันดีตรงไหนมันดีตรงที่เฮาบ่ได้เพิ่งเมล็ดพันธุ์จากบริษัทการเกษตรที่มันมีปัญหากับพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ก็คือมันอ่อนแอเรื่องการพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากบริษัทปลูกผักเสียนนี่ครับไม่ได้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์เด้คือว่าผู้ใดซื้อบ่ผักเสียนก็หาเอาแล้วค่อยๆขยายพันธุ์ไปมีจักหนานนึงไปเพิ่นออกได้ออกหน่วยไปเฮาก็ขยายพันธุ์เฮาเองเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์พืชผักปัจจุบันนี่ครับที่เฮาซื้อมาจากร้านเขาเนาะมันบ่สามารถขยายพันธุ์ได้มันเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกแล้วมันบ่เป็นพันธุ์เก่าน่ะนะมันเกิดอยู่ดอกแต่ว่ามันบ่แซ่บคือเก่าพี่น้องไปซื้อในบักอือมาจากร้านขายวัสดุการเกษตรร้านขายเมล็ดพันธุ์น่ะซื้อซอกมาซอกนึงมาปลูกบักอือรุ่นที่พี่น้องซื้อซอกมาปลูกเนี่ยแซ่บครับหน่วยใหญ่ดอกแล้วคันพี่น้องเอาบักอือหน่วยเนื้อจักหน่วยนึงเก็บไว้เป็นแนวนะครับพี่น้องเอาไปปลูกเนี่ยหลายจ้างก็บ่ได้กินเพราะว่าบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาบ่ได้ปลูกเด้เขาจ้างนักวิชาการมาวิจัยว่าต้องเฮ็ดให้มันปลูกต่อบ่ได้เพราะคันพี่น้องปลูกต่อได้เขาสิขายให้ไผละเมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดปลูกต่อบ่ได้บ่ปลูกต่อได้อยู่แต่บ่แซ่บคือเก่านะปลูกเกิดอยู่แต่มันบ่แซ่บคุณภาพบ่ได้ตลาดบ่ต้องการขายบ่ได้จังซี่นะพี่น้องเอาง่ายๆบักแตงโมนี่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์บักแตงโมเฮ็ดสวนบักแตงโมนี่ครับเกษตรกรบางคนนี่บ่รู้ว่ามันบ่สามารถเอาเมล็ดมาเฮ็ดพันธุ์ต่อได้กับประหยัดเพราะว่าบักแตงโมในมันอันกระปุกนึงกระปุกละ 3-4,000 บาทเนี่ยในบักแตงโมก็อยากประหยัดเงินก็เลยไปเอาบักแตงโมอยู่ในสวนเจ้าของที่เจ้าของปลูกขายนั่นแหละเขาเรียกว่าบักแตงโมพันธุ์จกพันธุ์จกก็คือจกเมล็ดมาจากนู่นมาน่ะนะแล้วมาปลูกต่อบักแตงโมผู้ใดไปซื้อมาจากตลาดถ้าเป็นบักแตงโมที่มันเปลือกหนาๆเอามีดต่อยปุ๊บแตกปุ๊บนั่นแหละบักแตงโมพันธุ์จกถ้าเป็นบักแตงโมพันธุ์ของบริษัทเขาย่างแท้เนี่ยมันสีหวานมันสีแซ่บเปียกบางลายมันสีสวยเห็นป่ะคือการดีเจแดงเว้าอยู่ผู้ใดไปเอาผักอีตู่มาปลูก ขันเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอีตูเนี่ยไปปลูกจ้างกับเพราะเป็นผักอีตูมันสิกลายเป็นโหระพาทันทีเลยเห็นบ่มันคือความชาติฉลาดของบริษัทแต่ว่าขันเข้าปลูกแนวมูนี่ปลูกผักเสียนเข้าไปในสื่อเมล็ดพันธุ์เนี่ยของเข้าเองปลูกต่อได้ขันเข้าปลูกอันผักแป้นนักสิกับของเข้าเองเขาย้ายพันธุ์ต่อได้นะเก็บขายเองได้ผักซุปมูนี่ปลูกรุ่นต่อรุ่นได้สบายนะขันอยากปลูกผักที่มีอนาคตแบบประมาณว่าบ่ได้พึ่งพาเมล็ดพันธุ์ขี่รถขามไปเลี้ยงจันไปสร้างเสกแขงสวรรค์เขตเขาไปในหมู่บ้านนอกไปขอเมล็ดพันธุ์เขามาอันนั้นยังมีเมล็ดพันธุ์เพียวๆอยู่เมล็ดพันธุ์แบบของเล่าแท้นะของอีสานบ้านเฮาแท้ๆอันนั้นเมล็ดพันธุ์แท้ที่ปลูกแล้วรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นบักพริกก็คือกันพี่น้องบักพริกซุมื้อนี่มันเอาแนวบ่ได้เด้พี่น้องไปซื้อบักพริกซ่องอยู่น้ำลาดมาน่ะมาปลูกน่ะงามแต่ว่าคันสิเอาในจากรุ่นนั้นไปปลูกจ้างก็บ่งามยังบกมาคำเก่าหรอกบริษัทบ่ได้เปลือกเขาเสียให้พี่น้องปลูกต่อบ่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เดียวที่เฮ็ดให้เฮาลืมตาอาปากแล้วก็อยู่ในสังคมได้ก็คือการปลูกพืชปัญญาแข็งอย่าไปปลูกพืชปัญญาอ่อนปลูกพืชปัญญาแข็งที่มันสามารถขยายเผ่าพันธุ์มันเองได้แล้วเฮาก็ปลูกทีเดียวเก็บกินเม็ดซาดจังซี่เนาะอีหยังก็ตามที่มันเป็นพืชผักนั่งอังหยามันต้องเป็นพืชผักที่แบบฮอดฤดูการเก็บกินได้ฮอดฤดูการเก็บกินได้ยังสมมติขันที่ปลูกบอกทั่วผู้ก็ต้องเป็นบอกทั่วผู้พันธุ์พื้นเมืองที่มันแก่เรื่อยถึงไปน้ำกกบอกบวงกกอย่างต่างเสร็จแล้วมันก็แห้งมันก็ล้นลงมาปีหน้ามันก็เกิดอีกเฉยๆอันนั้นอ่ะคือความยั่งยืนทางอาหารเพิงผ้าจะของเองทางอาหารได้ว่าต้องไปหวังเพิงผ้าผู้อื่นอันนี้สิเข้มแข็งมากที่สุดขันพักปัญญาแข็งคืออย่างพักที่ปลูกทีเดียวเก็บกินเมื่อซาดมาละพักปัญญาว่าคนปัจจุบันเนี่ยกินพักอยู่เมื่อกี้ชนิดพี่น้องย่างไปตลาดเมื่อกี้เราพักบุ้งแก้วอันนั้นล่ะมีอย่างอีกล่ะประกาศขาวกะหล่ำผักยุตลาดนะนั่นคือผักปัญญาอ่อนนี่แหละนะต้องปลูกเป็นนานแบบไงต้องแบบเฮ็ดใส่ยาใส่ปุ๋ยหมดละปีต่อมาก็ซื้อเมล็ดพันธุ์เขาอีกปลูกอีกซื้อมาแป๊บเดียวก็เน่าอันนั้นคือผักปลึกเกิดเองก็เพราะเปลี่ยนผักซุปเปาะซุปมูนี่แต่ว่าขับเป็นผักปัญญาแข็งอย่างดีเจแดงบอกเนี่ยพี่น้องก็ไปปลูกผักตามบ้านแต่ของอีหยังที่เป็นผักปัญญาแข็งที่มันปลูกทีเดียวเก็บกินเลยผักไซบ่มีบริษัทบ่มีบริษัทใดผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไซขายเลยเด้ครับเฮาก็กินผักไซซะผักตำนิ่นตำลึงนี่เขาก็บ่เฮ็ดขายในบริษัทเพราะว่าเฮ็ดแล้วจ้างก็บ่ได้ขายนะมีหยังอีกผักติ้วปลูกไว้ถ้ากินผักติ้วเจ้าของผักอีหุ่มบ่สัตว์บ่เฮ็ดขายเด้เพราะว่าเฮ็ดไปแล้วก็บ่มีคนซื้อดอกแล้วก็อีหยังอีกล่ะบักลิ้นฟ้าจังซี่ผักกระเดาคือผักที่มันปลูกทีเดียวแล้วเก็บกินจนทอดมือตายเฮาเนี่ยนะพี่น้องอันนั้นแหละโง่มากินวันนี้เรากินอาหารน้อยเกินไปโอ้ประมาณว่ามันน้อยเกินไปน้อยชนิดเกินไปเป็นที่มาของโรคคือกันมันเกิดโรคเลยที่กันนี่พี่น้องกินอาหารน้อยชนิดเกินไปนะปู่ย่าตายายเขาพากินอย่างลาบเท่าสมมุติเฮาก็บ่ค่อยมีกินแล้วลาบเท่าบ่ใครผ่าเฮาก็บ่ค่อยกินแล้วเห็นบ่เพราะว่าเฮากินแต่ผักตลาดมันจะต้องสะสมผักที่มันเป็นผักพื้นเมืองผักปัญญาแข็งหอดย่ามเก็บกินอย่างเดียวผักไทยมันเกิดเองผักกัดจองมันเกิดเองจังซี่เนาะเป็นคือผักพื้นเมืองเฮาฮู้จังซี่แล้วพี่น้องก็เป็นลอยเฮ็ดเพราะว่าดิเจแดงบอกไปก็บ่มีผู้ใดปลูกดอกเพราะฉะนั้น1คนที่นั่งฟังดิเจแดงอยู่ตอนเนี้ยมีฟังอยู่200คน1คนไปลอยปลูกรอดลอยซ่อนเอามาตะที่นี่ปลูกแล้วเอาเข้าไปขายในหมู่บ้านมัดเข้าไปเอาไปขายปลูกบัวพื้นบ้านเฮาจะไปปลูกบัวพันธุ์บริษัทปลูกบัวพื้นบ้านเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไปขาย3หน่วย10บาทปลูกทั่วผู้พันธุ์พื้นเมืองเก็บไปขายมาละ10บาท10บาท10บาทเซานึงก็เอาเงินมาได้เซาละ300 400ซ้ํานี่ก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าเขาเซาเขาเที่ยงเขาแล้งเฮาบ่ได้ซื้อแหมเฮาบ่ได้ซื้อเขากินแหมเฮามีของกินของเฮาเองมื้อสุยางสุแนวบ่ขอให้เฮาก็ปลูกเองอันนี้ล่ะคือเกษตรที่สิรอดพี่น้องมันจะได้สิแล้วนี่ทกสเพิ่นอาจจะมาเห็นจังซี่อันนี้คือการบ่เข้าใจเรื่องเก็บเล็กผสมน้อยเด้ครับพี่น้องเกษตรกรลองเฮ็ดบัญชีครัวเรือนลองเบิ่งเนี่ยสิฮู้เลยว่าการไม่มีรายจ่ายใน1วันเนี่ยบ่มีรายจ่ายเรื่องข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวแลงเนี่ยมันก็คือเหมือนมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเด้เมื่อไม่มีรายจ่ายมันก็เหมือนกับมีรายได้เพิ่มนั่นแหละเสร็จแล้วเฮาก็ไปสร้างรายได้เพิ่มส่วนอื่นเข้าไปมีเกษตรกรหลายคนหมดหนี้ทกสย้อนโรคทงโรคทานี่ล่ะไปเฮ็ดเอาเจาะไอ้แจ๊นั่นล่ะบ่ได้เฮ็ดหลายหรอกเฮ็ดเอาเจาะไอ้แจ๊แต่คันอยากได้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากก็คือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปบ่ต้องเก็บสดเด้สมมุติเฮาไปเฮ็ดยุทธงยุทธาเฮาเลี้ยงบักหอยอย่าเอาบักหอยไปขายสดๆเด้ต้องเอามาต้ม ขันจะได้ดีก็จิ้มหัวออกมาให้เขาเจ้าก้อนเห็ดเจ้าแซ่ไห่น้ำอันนั้นขายดีอัศจรรย์ต้มมาขอให้เชื่อรี่เสร็จแล้วก็จิ้มหัวออกมาว่าเราเห็ดเจ้าให้เขาเจ้าพ่อเอาเขาไปขายในหมู่บ้านขันได้น้ำใหม่มากกับจะสาวน้ำใหม่ดิบไปขายเนี่ยต้องเอามาต้มแก่เปียกออกว่าเสริมน้ำใหม่ให้เขาเจ้าดีๆว่าสั่งขันสิจะขายน้ำใหม่ให้เขาเจ้าไปแกงเขาก็ต้องมียาด่างให้เขาเจ้าให้เป็นแพ็กเกจนั่นคือการสร้างมูลค่าเพิ่มรับรองว่าขายเกี่ยงตับดิจิแดงออกไปน้ำไล่กันไหลขายเพราะอะไรเพราะคนหมู่มากกำลังเดินไปในทิศทางหลักกระแสหลักของการเกษตรก็คือค่าขายอย่างเดียวเฮ็ดค่าเฮ็ดขายน่ะกาว่าสิได้เงินเป็นแสนน่ะเป็นก้อนน่ะต้องทำไร่มันสำปะหลัง10ไร่ขายแล้วมันจะได้เงินเท่านี้บาทสิมีความสุขขันได้กำเงินแสนต้องปลูกอ้อย10ไร่ได้อ้อยปีนี้เท่าไรล่ะได้ร้อยตันตันเท่าไรตันละพันได้เงินแสนมีความสุขได้ต่อยเงินแสนประมาณเนี่ยสุดท้ายเงินที่ได้จากการขายอ้อยขายมันขายยางพาราเฮาก็มาปอนใส่ตำบักหุ่งนั่นล่ะมาซื้อบักพริกกินนี่ล่ะซื้อหอมแดงซื้อบักเขียดนี่ล่ะเพราะนั้นเฮายางออมดิจิแดงก็เลยพยายามสิโน้มน้าวพี่น้องว่าพื้นฐานเอาก่อนบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าให้เซ้าปลูกมันเด้บ่แม่นว่าเอาเฮ็ดยางพาราดอกแต่ว่าพื้นฐานนี่เอาไว้ต้องมีผู้ใดเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็เหมือนกันก็มีจักมองแน่ทออันพ่อสิได้ปลูกบักพริกไว้ปลูกข้าตะไคร้ใบมะกรูดปลูกพืชผักสวนครัวไว้ให้มันได้ซื้อตะไคร้เขาเจ้ากินเนี่ยให้มันได้ซื้ออันสิ่งที่มันจำเป็นต้องซื้อน่ะเนาะที่เขาบ่ได้เฮ็ดเองอ่ะคืออาชีพเกษตรนะครับมันสามารถว่าเป็นอาชีพเกษตรการทำเกษตรมันสามารถเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆในพื้นที่ข้างบ้านในสวนหลังบ้านนี่พี่น้องเฮ็ดจากพื้นที่เล็กๆสวนหลังบ้านทำเกษตรแบบง่ายๆแบบเกษตรชุมชนสร้างรายได้เสริมส่งเสริมความยั่งยืนนี่แหละเฮ็ดไปจากแบบนี้ก่อนเนาะสำหรับคนที่บ่มีที่ไม่มีทางหรือว่าคนที่กำลังสิบอกเข้าใจว่าเอ้ยก็ข้อหลงสนบ่เสียอย่าลืมพื้นฐานวางแผนการตลาดวางแผนการผลิตวางแผนเอาเจาะน้อยๆนี่ละสิขายคนในชุมชนเจ้าของนี่ละนะอีหยังที่บ้านเมี่ยงจะเขาจะเอาไปเฮ็ดแล้วเขาก็สิได้แก้ไขปัญหาคนในชุมชนว่าต้องมีรถอันภูมิพ่วงแลดเขาบ้านของแม่ใหญ่นี่แล้วแซ่บบักแตงแล้วแซ่บทุกคนก็สิรู้ข้าวเองหรอกว่าเฮาเฮ็ดอีหยังพี่น้องหลายคนอาจสิบอกว่าพื้นที่เล็กๆมันเฮ็ดจังได๋จริงๆแล้วในสวนหลังบ้านของพี่น้องน่ะมันสามารถกลายเป็นแหล่งรายได้เสริมที่บางคนน่ะหางี้จากพื้นที่ข้างบ้านได้พี่น้องคนเมืองบางคนนี่หาเงินได้จากพื้นที่ข้างเฮือนพื้นที่แค่80ตารางวา90ตารางวาหรือว่างานนึงในเมืองที่เพิ่นซื้อบ้านจัดสรรอยู่กันบางคนนี่ทำการเกษตรรอบบ้านเจ้าของนี่ก็ทำเงินเป็นแสนตัวนี้พี่น้องเคยมีเกษตรกรคนหนึ่งไปซื้อต้นองุ่นมาแล้วก็เพาะองุ่นโอ้ยมันสิได้ขายจากโล่เดี๋ยวองุ่นบางคนเข้าใจผิดเล่าว่าได้ขายมากองุ่นเดี๋ยวเราขายกิ่งพันองุ่นจังสิเห็นบ่ขายสิ่งที่มันแพงขึ้นมากอีกปลูกต้นองุ่นว่าไปมาสิขายมากองุ่นเนี่ยปลูกต้นองุ่นเพื่อสิขายกิ่งตอนต้นองุ่นจังสิมันก็ใช้พื้นที่บ่หลายเริ่มต้นอาชีพเกษตรอาชีพเสริมจากสวนหลังบ้านนี่หลายคนมองข้ามซึ่งมันสามารถทำเงินได้ถ้าผู้ใดกล้าที่สิลงไปเฮ็ดการเริ่มต้นเฮ็ดอาชีพเกษตรบ่จำเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่โตหรอกขอแค่มีความตั้งใจกะว่าสิเฮ็ดคักๆแน่ๆล่ะสิบ่ไปหากินเหล้ายามมื้อแรกแล้วสิบ่ไปเที่ยวไสแล้วสิเฮ็ดล่องเบิ่งเนี่ยมันกลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่อาจจะกลายเป็นรายได้หลักของใครบางคนก็ได้พี่น้องมีพื้นฐานการเกษตรจังหน่อยบ่มันมีอยู่แล้วสุขคนน่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วเขาเติบโตมาจากสังคมเกษตรอยู่แล้วหรือถ้าบ่มีเลยนะมันหาบ่ได้ยากในเรื่องการเกษตรสามารถเริ่มต้นได้ทันทีนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือไปยืนซ้อมบางทีอย่าของยืนก่อนเอิกเบิ่งนี่ล่ะก่อนเอิกเบิ่งทีอย่าของโอ้ยมีหีอยู่งานเดียวเสียยังได้ดีเจแดงก็นั่นล่ะงานเดียวนั่นล่ะก็เฮ็ดโลดแล้วก็สำรวจเบื้องต้นมาที่นี่มันมีเท่าไหร่มันมีหม่องว่างอยู่ซ้ำใดมันมีอีหยังเนี่ยพ่อเสียดยังได้กันเสียดแล้วกับมันนั่งคิดจนปัตติเนี่ยสิปลูกอีหยังล่ะปัตติที่มันเหมาะสมกับพื้นที่อยู่ซ้ำนี่เพราะเจาะนี่ต้องสิว่าล่ะเลือกพืชให้มันเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไปปลูกอยู่ทึ่งโคกบ่มีแนวหดน้ำกับท่อแท้เดี๋ยวบางทีก็ต้องเร่งไปว่ามันมีน้ำหดบ่มันเป็นพืชที่มันเติบโตได้ดีบ่นะแล้วก็มองคร่าวๆไว้ว่าคันปลูกแล้วมันสิมีคนไปจะซื้อบ่ก็บ่จําเป็นต้องเห็นตลาดที่ชัดเจนหรอกแต่ว่าคันปลูกแล้วมันมีคนกินบ่ในหมู่บ้านคันในหมู่บ้านมีคนกินเนี่ยปลูกรอดมันมีคนซื้อแท้ล่ะเนาะแล้วก็ลองผิดลองถูกบัดซะทีเ คนที่ประสบความสำเร็จในโลกไปเนี่ยพี่น้องฮู้บ่เขาล้มเหลวเป็นร้อยเทื่อพุ่นเด้จังค่อยประสบความสำเร็จแต่ส่วนมากคนก็สิไปชื่นชมว่าโอ้ยแม่ละเขาเจ้ารวยเขาเจ้าเฮ็ดได้เขาเจ้าเก่งจริงๆแล้วเขาเจ้าล้มเหลวมาเป็นกือนึงเอาง่ายๆนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตหลอดไฟให้เฮาแจ้งจางปางเนี่ยที่เฮามีหลอดไฟใส่ซุมื้อเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งนี่ครับเฮ็ดมาเป็นร้อยเทื่อพุ่นเด้ครับเป็นพันเทื่อมันบ่ติดเฮ็ดจังได๋ก็บ่ติดมันบ่ฮู้เหยจักเทื่อนี่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์รู้สึกท้อแท้บ้างไหมที่ทำงานทดลองมาเพื่อจะทำหลอดไฟที่ทุกคนหัวเราะเยาะเนี่ยเนาะแกบอกว่างนะแกบอกว่าบอผมไม่ได้ท้อแท้อย่างเลยผมค้นพบวิธีทำหลอดไฟไม่ติดมา900กว่าครั้งแล้วมันค้นพบวิธีเฮ็ดหลอดไฟบ่ติดมันว่าเห็นบ่มันคือแค่ความคิดคนเสร็จแล้วมันก็เทื่อที่เทียนที่พันมันก็ติดเลยแล้วก็มนุษย์โลกก็มีหลอดไฟใช้เพราะนั้นเหมือนกันเฮาอาจสิผิดพลาดในการลอกผิดลองถึงเฮ็ดอาชีพมาแต่ว่าสู่อีกเทื่อนึงเนาะจะปรับเอาอาชีพเสริมทางการเกษตรที่น่าสนใจเฮากับไปเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเรียนเอาก็ได้1อันดับแรกเลยน่าสนใจมากที่สุดคือปลูกผักสวนครัวผักสวนครัวนี่เป็นถือว่าเป็นพระเอกเลยคิดยังบ่ออกปลูกผักสวนครัวนะปลูกผักบุ้งไปขายปลูกผักซี่ไปขายปลูกผักสลัดปลูกหยังก็ได้ที่พี่น้องกินน่ะนะมีตลาดอยู่แล้ว อีกอันนึงที่ทุกคนมองข้ามก็คือไก่ไข่ไก่ไข่นี่บ่ต้องเลี้ยงหลายดิพี่น้องเลี้ยง10โตเลยสิบโตเพราะสิบโตมันกินบ่เหมือนที่พี่น้องผู้ใดที่กินไข่มื้อละสิบมื้อละสิบสมมติเลี้ยงสิบโตมันออกไข่ได้แค่แปดหน่วยบ่มีผู้ใดกินไข่ซุมื้อดอกแล้วมันสิเหลือขายว่าแต่ที่นี่เหลือขายโยมื้อละสามฟองมื้อละห้าฟองแล้วก็สิเริ่มเรียนรู้ว่าไก่ไข่มันก็หาเงินได้คือกันเห็นบ่ไก่ไข่นี่เลี้ยงง่ายพี่น้องเขาเลี้ยงหน่อยเขาเลี้ยงหลายมันยากเนาะเพราะมันหลายมันแย่ครับมันสิเกิดโรคมาละเลี้ยงไก่ไข่หรือว่าจะปลูกสมุนไพรสมุนไพรมีอย่างหนักตะไคร่คุณลุงก้อนบอกให้ปลูกตะไคร่สิไปขายใส่ปลูกก้อนเดี๋ยวมันสิมีคนมาถามสื่อเองปลูกรถปลูกขิงปลูกกระชายยังเสียเนาะแล้วมันมีความต้องการสูงมากในตลาดตอนนี้เฮาบ่เห็นเพราะว่าเฮาบ่ทันปลูกเฮาต้องปลูกก่อนมันจะค่อยสิเห็นผู้ซื้อเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งนาฬิกากลับมาฮอด18นาฬิกาแล้วล่ะเนาะขอบคุณสุภกุลสุคนนะครับที่อดซาทนฟังดีเจแดงเว้าและก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะพี่น้องโทรมาสั่งซื้อได้เนาะผงดำกาแดงเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับมีประโยชน์ก็คือซอยเร่งอัตราการเจริญเติบโตเรียกว่าเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้เอาไปฉีดหยังง่ามเหมือนฉีดได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่พุ่นละแซ่ดูกมั่นแซ่ข้าวปลูกพุ่นละแซ่แล้วก็พอเกิดโป่งมากก็ฉีดไปอีกเนาะฉีดได้ทุกอาทิตย์เนาะขันย่านเปลืองก็2อาทิตย์ฉีดเท่านึงงามนั่นล่ะสั้นๆผงดำกาแดงซองละ295บาทสั่ง2ซองแถม1ซองนะพี่น้องเนาะ2ซองแถม1ซองหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824พอกันไหมสำหรับมื้อนี้โชคดีมีกันใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz เสนอข่าว
2: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้สพทเปิดเวทียกระดับการอ่านสู่บริบทโลกจริงชู21นวัตกรรมภาคอีสานปูทางเด็กไทยสู่ PISA 2029ศูนย์ปพเขต6ขอนแก่นระดมเครื่องจักรกลเปิดทางน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังเขตเมืองขอนแก่นลงสู่แม่น้ำชีเทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าสร้างวินัยจราจรปลูกฝังความปลอดภัยและหมวกนิรภัยในเด็กประถมวัยพร้อมเสริมทักษะครูรับมือภัยรอบตัวประเสริฐเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอดำรงชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสพทเปิดเวทียกระดับการอ่านสู่บริบทโลกชู21นวัตกรรมภาคอีสานปูทางเด็กไทยสู่ PISA 2029นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการกพท.เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการอ่านเสริมสร้างความฉลาดรู้สู่บริบทโลกจริงภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นไคส์จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายอนุพงษ์ชุมแวงวาปีผอ.สพม.ขอนแก่นพร้อมผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าการอ่านเป็นรากฐานของการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยความฉลาดรู้ด้านการอ่านไม่ใช่เพียงแค่การอ่านออกหรือหาคำตอบจากข้อความแต่ต้องสามารถตีความวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะที่ PISA ให้ความสำคัญดังนั้นสพท.จึงพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบทั้งหลักสูตรครูสื่อและเครื่องมือการเรียนรู้โดยส่งเสริมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะพัฒนาทักษะด้านสื่อและ AI รวมถึงร่วมกับสสวท.จัดทำชุดพัฒนาความฉลาดรู้สำหรับนักเรียนป.4 ถึง 6 และม.1 ถึง 3 พร้อมระบบ PISA Style, PISA Likeและ Competency Space เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ผ่านสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องการอ่านวันนี้ต้องไปไกลกว่าการอ่านออกและตอบคำถามได้ผู้เรียนต้องคิดวิเคราะห์

0: เมินข้อมูลและนำสิ่งที่อ่านไปใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริงเวทีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาสามารถพัฒนาความฉลาดรู้ให้เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนและขยายผลเพื่อยกระดับผู้เรียนไทยสู่พิซซ่า2029ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน19นิทรรศการการบรรยายพิเศษและการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้โดยสพท.มุ่งนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปขยายผลสู่เขตพื้นที่โรงเรียนและห้องเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนพร้อมรับมือโลกที่เปลี่ยนแปลงและก้าวสู่ PISA 2029อย่างมีคุณภาพต่อไปศูนย์ปพ.เขต6ขอนแก่นระดมเครื่องจักรกลเปิดทางระบายน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังเขตเมืองขอนแก่นลงสู่แม่น้ำชีจากอิทธิพลของฝนตกที่หนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำและประสบปัญหาการระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ด้านกำนันตำบลบ้านเป็ดได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเร่งด่วนไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมขังในจุดเชื่อมต่อสำคัญล่าสุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถแบ็คโฮแขนยาวออกจากที่ตั้งเพื่อเข้าพื้นที่เป้าหมายและเริ่มลงมือปฏิบัติการสำหรับภารกิจหลักในครั้งนี้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลเข้าขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดเปิดทางน้ำบริเวณริมถนนทางหลวงสายเลี่ยงเมืองขอนแก่นเพื่อเร่งเปิดช่องทางการไหลของน้ำให้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังสะสมจากฝั่งเขตเมืองขอนแก่นให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าสร้างวินัยจราจรปลูกฝังความปลอดภัยและหมวกนิรภัยในเด็กประถมวัยพร้อมเสริมทักษะครูรับมือภัยรอบตัวที่ศูนย์เยาวชนและครอบครัวนายเทศบาลนครขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์พานิชรุ่งเรืองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างวินัยจราจรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กประถมวัยโดยมีนางสาวพัชรมนต์นิ่งกลางผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและบุคลากรจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ระดับประถมวัยส่งเสริมให้ทั้งครูผู้ดูแลและเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจรเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องทุกครั้งเมื่อต้องโดยสารจักรยานยนต์นอกเหนือจากเรื่องการจราจรแล้วโครงการยังขยายผลไปสู่การส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินใกล้ตัวได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทิ้งหรือติดอยู่ในรถยนต์และแนวทางการป้องกันเหตุเด็กจมน้ำซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียในเด็กเล็กสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการการสาธิตการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำทักษะความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสื่อสารต่อให้กับเด็กและผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลความปลอดภัยของเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กๆได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีโดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่7กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 870.91 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 289.24 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 68.95 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 60.27 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 706.13 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 68.38 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 31.16 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.57 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 11.05 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส
1: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้ประเสริฐเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอดำรงชีวิตนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครัวทั่วประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยต้องรวบรวมหนี้ทั้งจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆมารวมไว้ที่เดียวกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30และแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พบว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1.14 ล้านล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สอของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.6 และสูงสุดถึง 9% ดังนั้นจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นได้แก่ 1. การปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. มาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์โดยให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้และการใช้ระบบเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่ม 3. การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทั้ง2กระทรวงเพื่อเร่งศึกษารายละเอียดทั้งด้านมาตรการแหล่งเงินทุนและแนวทางปรับหนี้และข้อกฎหมายก่อนรายงานผลภายใน30วันนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพค.และชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เหลือ 3.50% ต่อปีถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิมประมาณ 6-7% เพื่อให้งวดเงินชำระในแต่ละเดือนถูกนำไปตัดต้นมากขึ้นช่วยลดภาระหนี้เพิ่มและเปิดโอกาสปิดดีได้เร็วขึ้นจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่3กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินกองพัสดุและทรัพย์สินหมายเลขโทรศัพท์043-241-052ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpao.go.th ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: วันละคำวันนี้เสนอคำว่ามณฑลมณฑลหมายถึงวงเช่นสุริยมณฑลคือวงรอบดวงอาทิตย์หมายถึงบริเวณเช่นมณฑลพิธีหมายถึงเขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆเช่นมณฑลหูเป่ยมณฑลเสฉวนพระแท่นที่วงด้วยสายศีลเรียกว่าพระแท่นมณฑลติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาดีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
4: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์ จ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
7: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
8: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
7: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
9: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
10: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
9: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
10: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
9: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
12: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
13: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับสองก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการเล่ารู้เรื่อง
2: คุยข่าวเล่าเรื่องรอบรู้ทันเหตุการณ์กับรายการเล่ารู้เรื่องสวท.ขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกว่าระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีกองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปลเพิ่มเข้าไปหนึ่งก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและสองคือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
1: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกเนรเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
1: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
0: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
3: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
2: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: นายกุลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
4: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
6: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
7: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
6: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลสุริมปราศภาภาครายงาน
0: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
9: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
8: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
10: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตมาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแตกกำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนารุมนอุดมพรรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: เส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
16: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
17: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทช.ขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ากลับมาพบกันแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนากูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะวันนี้ก็มาพร้อมน้องเดย่า
1: สวัสดีค่ะเดย่าค่ะจันทิมาจันเต็มนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสวทขอนแก่นค่ะ
0: ขอบคุณเดย่าที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการหมอขอเล่าเนาะเรามาเล่าอะไรท่านผู้ฟังฟังด้วยกันสักหน่อยนะ
1: ดีค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
0: เพราะหมอก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดนะแต่มันจะสนุกมากเลยถ้าได้เล่าด้วยกันเดย่า
1: ค่ะ
0: คือพูดคนเดียวเนี่ยต้องสารภาพนะไม่ถนัดชอบให้มีคู่สนทนา
1: ดีเลยค่ะคุณหมอคะ
0: ซึ่งประเด็นวันนี้ก็เราก็อยากจะชวนคุยเรื่องที่ถ้าเป็นแฟนคลับรายการหมอเนี่ยจะรู้สึกว่าหมอพูดบ่อยนะแต่มันต้องพูดบ่อยเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เจอเยอะเหลือเกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เดย่าก็มีประสบการณ์ด้วยเดย่าคือมีประสบการณ์จากการไปกินน้ำซุปในร้านหมูกระทะใช่ไหมคะ
1: มีประสบการณ์ค่ะบ่อยครั้งแล้วก็ก็เลยมาสังเกตไปกินหมูกระทะกับเพื่อนค่ะคุณหมอคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะไปกินแล้วตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าหน้าฉันบวมตัวฉันบวมฉันก็ไม่น่าจะอ้วนขึ้นเร็วขนาดนี้นะก็เลยพอสังเกตตัวเองหลายๆครั้งก็มันน่าจะเป็นเพราะอาหารที่ฉันกินเมื่อคืนนี้แน่เลยเนี่ยค่ะคุณหมอ
0: ค่ะซึ่งหมอก็เห็นจริงกับเดย่าด้วยนะเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยร้านอาหารในทุกวันนี้นิยมใส่สิ่งที่ชื่อว่าผงชูรส
1: ค่ะ
0: หรือผงปรุงรสเข้าไปในเนื้ออาหารค่อนข้างมากค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในน้ำซุปเนี่ยก็คือใส่ลงไปในแบบปริมาณมหาศาลเพื่อให้เกิดรสชาตินัวอร่อยค่ะแล้วก็หลายร้านนี่ที่ทำมักง่ายมากๆเนี่ยคือไม่ทำน้ำซุปกระดูกหมูกระดูกไก่ไม่ทำน้ำซุปผักด้วย
1: ค่ะ
0: คือเอาน้ำเปล่าเทผงเข้าไปเลยเหมือนกับเขาปรุงไว้ให้แล้วเทไปก็อร่อยเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็มีแทบทุกแบบนะทั้งน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวซุปพะโล้ซุปอะไรไม่มีเยอะมากคือเขาขายมาเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่ผิดที่เขาทำมาขายนะเดย่าแต่มันผิดที่เราใส่เกินปริมาณที่เขาแนะนำไว
1: ้
0: ค่ะหมออยากชวนท่านผู้ฟังแล้วก็ลองเดย่าถ้าเราทำอาหารเนี่ยเราเคยไปอ่านหลังซองผลิตภัณฑ์พวกนี้บ้างไหม
1: อ่านบ้างแต่ก็ไม่ได้อ่านทุกครั้งอ่ะคุณหมอแต่ว่าถ้าเราทำทานเองเนี่ยเราจะใส่ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: หรือไม่ใส่เลยผงชูรสก็บางทีก็ไม่ใส่เลย
0: หมอได้เคยอ่านที่บทความเล็กๆนะ
1: ค่ะ
0: ประเทศญี่ปุ่นมันที่ผลิตผงชูรสถูกไหมมันชื่อภาษาญี่ปุ่นถูกไหมอ
1: ายุเลยประมาณ
0: ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคนญี่ปุ่นเขาใส่ไหมใส่นะแต่เวลาเขาใส่นะเขาเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้หยิบเอา
1: ใส่
0: เท่านั้นเองค่ะเขาไม่ใส่เป็นช้อนหรือเป็นทัพพีแบบเรา
1: ค่ะ
0: มีรายงานออกมาว่าไม่รู้จริงเท็จประการใดนะแต่รายงานบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกินผงชูรสมากกว่าคนญี่ปุ่น40เท่า
1: โอ้โหเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก
0: มากมากค่ะซึ่งวันนี้เรามาชวนเรียนรู้ว่าทำไมมันทำให้บวมทำไมถึงต้องมีข้อจำกัด
1: จริงค่ะคุณหมอ
0: แล้วนอกจากบวมเราจะมีปัญหาอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะซึ่งทราบเลยค่ะเห็นได้ชัดกับตัวเองเลย
0: หลายคนนอกจากบวมเขาจะปวดข้อด้วยนะเดย่า
1: โอ้
0: มันทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยากับสารเคมีอยู
1: ่ค่ะ
0: หมอก็เคยมีคนไข้ที่ต้องมาแบบมาห้องฉุกเฉินเลยเพราะว่าเพิ่งไปกินน้ำเย็นตาโฟเจ้านี้มาแล้วก็แน่นหน้าอกใจสั่นซึ่งก็โรคนี้ก็มีในตำราแพทย์ตั้งนานแล้วเดย่า
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าโรค Chinese Restaurant SyndromeChinese restaurant ก็คือภัตตาคาร restaurant คือภัตตาคารภ
1: ั
0: ตตาคารจีนซินโดรมคือกลุ่มโรคอันนี้เขียนในตำราแพทย์ตั้งแต่นานแล้ว
1: กลุ่มโรคภัตตาคารจีนกลุ่มโรคจากภัตตาคารจีน
0: ใช่ซึ่งก็คงจะมีการใส่สารผงเนี่ยในอาหารที่นั่นมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดอาการแพ้ไม่ใช่แพ้แต่อาการที่มันได้ปริมาณมากเกินไป
1: ค่ะ
0: บางคนก็ไวแต่ผงชูรสอะไรเงี้ยซึ่งหมอก็รักษาคนไข้ทุกๆวันเนี่ยมีความลำบากใจมากเลยเดย่าเพราะว่าเวลาหมอพูดเรื่องนี้ทีไรเนี่ยคนไข้ก็มักจะบอกว่าไม่ใส่ไม่แซ่บมันจางมากเลยหมอไม
1: ่
0: ใส่ไม่ได้เลยเนี่ยมันในคนไข้วันนี้ก็พูดมันต้องใส่ซึ่งก็ ไม่ได้ห้ามใส่นะคะวันนี้มาพูดเหมือนแบบว่าห้ามใส่นะแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องข้อจำกัดการใส่ใส่ยังไงให้พอดีให้พอเหมาะให้เหมาะสมกับอาหารที่เราต้องกินแบบนั้นมีข้อห้ามแบบห้ามเอาผงชูรสไปใส่ในแบบพริกอะพริกเกลือในผลไม้อะแบบจิ้มกินแบบนี้ห้าม
1: ผงพริกเกลือ
0: ผงชูรสต้องใส่ในเนื้ออาหารในการปรุงจริงเขาเป็นข้อแนะนำไม่ให้ทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนไม่มีใครบอกเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วทีนี้ถ้าใส่กับพริกเกลือจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอคะ
0: จริงมันอาจจะมีผลเสียเกิดผลค่อนข้างเคียงง่ายขึ้นไงอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อมะม่วงแล้วจิ้มพริกเกลือค่ะแล้วก็รู้เลยว่ามีผงชูรส
0: ถ้าจริงๆถ้ามันมีพริกกับเกลือจะไม่เป็นปัญหาเลย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มีผงชูรสด้วยถ้าเขาใส่ปริมาณมากเราอาจจะมีอาการข้างเคียงได้ง่ายขึ้นแล้วมีข้อคือมันมีประวัติศาสตร์มาว่าไม่มีคนไปกินแบบนี้เลยแบบกินสดๆเอามันจิ้มกินเลยเง
1: ี้
0: ยไม่ผสมอย่างอื่นเลยเนี่ยก็ป่วยนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันมีรายงานทางการแพทย์มาอยู่แล้วก็เลยไม่แนะนำให้ทำแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าให้ปรุงในอาหารนะได้แต่ต้องปรุงในประมาณที่จำกัดท่านผู้ฟังถ้าท่านมีอยู่ที่บ้านท่านจะต่อจากนี้ท่านจะไปใส่เนี่ยท่านต้องกลับไปอ่านที่หลังซองมาหน่อย
1: ค
0: ่ะโดยทั่วไปเท่าที่หมอจำได้เนี่ยมันไม่เกิน1ช้อนชาต่อ1จานอะประมาณนี้เองค่ะต่อ1จานในการจานปกติที่มนุษย์กินทั่วๆไปไม่ใช่ชา
1: น1ช้อนชาด้วยนะคะ
0: ค่ะไม่เกินนี้นะซึ่งหมออยากจะถ้าเป็นไปได้ในยุคนี้เนี่ยอยากให้ทำเหมือนแม่บ้านญี่ปุ่นอะอยากให้หยิบใส่พอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะจะได้ปลอดภัยจริงๆเพราะอาหารนอกบ้านเขาใส่มากเกินไปอยู่แล้วแล้วใส่ในทุกรูปแบบเนาะบางทีเนื้อเอาไปหมักก็ใส่แล้วน้ำจิ้มก็ใส่น้ำซุปก็ใส่มีแต่ผักสดที่ไม่ใส
1: ่รู้เลยว่าไปกินนี่คอแห้งตลอด
0: ใช่อาการคอแห้งเกิดจากอะไรล่ะ
1: เกิดจากอะไรคะคุณหมอ
0: เรามาทำความเข้าใจรู้จักสิ่งที่ชื่อว่าผงชูรสหน่อยเนาะ
1: ค่ะ
0: นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นคนคิดค้นขึ้นเมื่อประมาณ70ปีก่อนละค่ะชื่อมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมกลูตาเมตเกลือแกงที่บ้านเราเกลือแกงบ้านเราชื่อว่าโซเดียมคลอไรด์มันมีคำว่าโซเดียมเหมือนกันเห็นไหมคะเพราะมันผลึกมันจะเป็นเกลือเหมือนกันเป็นเกลือโซเดียมแต่ว่าโซเดียมตัวนี้โซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันถูกไปแปลงโฉมมาเป็นเขาก็ทำนู่นทำนี่ให้มันเติมสารเข้ามาให้มันมีรสชาติดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าตัวมันเนี่ยเป็นโซเดียมอยู่เสมอ
1: ค่ะ
0: ค่ะบ้านเรามีอาหารที่มีโซเดียมเยอะไหมก็มีเยอะนะจริงๆก็เกลือโซเดียมเกลือแกงที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นเกลือเนาะเดียร์ย่ามันก็เค็มเนี่ยแต่นี้มีเกลือที่ไม่เค็มอีกแบบนึงคือพวกผงฟูโซเดียมไบคาร์บอเนต
1: ค่ะ
0: ซึ่งพวกขนมปังเนี่ยก็จะมีโซเดียมอยู่ด้วยถ้ามันใส่ผงฟูไง
1: ค่ะ
0: อันนี้เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องจำกัดโซเดียมนะจะได้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ทีนี้เกลือบ้านเรามันก็เอาไปผลิตเป็นน้ำปลาเป็นน้ำซอสเป็นน้ำซีอิ๊วน้ำตำขวดดำๆต่างๆในครัวเราน้ำปลาก็เกลือถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโซเดียมทั้งหมดแหละแต่ว่าโซเดียมคลอไรด์เวลาไปหมักเป็นน้ำปลาเป็นน้ำปลาเนี่ยมันยังคงมีความเค็มอยู
1: ่ค่ะ
0: ข้อดีของความเค็มคือมนุษย์เราน่ะจะไม่กินเค็มเกินไปเพราะมันไม่อร่อย
1: ใช่เค็มเกินไปก็ไม่อร่อยกินไม่ได
0: ้กินไม่ได้ก็เลยเวลาหมอพูดว่าลดความเค็มเขาหมายถึงรสชาติเค็มเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งจะทำได้เพราะว่ามันไม่เค็มแต่เขาจะไม่เข้าใจว่าผงชูรสก็เป็นความเค็มแบบนึงเพราะมันเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตมันเป็นโซเดียมตัวย่อภาษาอังกฤษคือ MSG นะร้านอาหารหลายร้านเนี่ยจะเขียนหน้าเมนูเขาเลยว่า no MSG คือร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสตัวอย่างเช่น MK
1: โอ้เขาก็บอกว่า no MSG
0: ใช่เนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้เรียนรู้นะคะท่านผู้ฟังทุกวันนี้เราต้องช่วยกันเพราะว่าหมอช่วยเองไม่ไหวแล้วเดีย
1: ค่ะ
0: คือหมอเจอคนไข้อายุ20เนี่ยความดันสูงมาแล้วซึ่งภาพเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีก่อนตอนหมอเป็นหมอน้อยอายุน้อยแทบไม่มีเด็กๆสูงไม่มีเด็กคนไหนจะมีความดันสูงเลยแต่ทุกวันนี้หมอจะเจออยู่เรื่อยๆที่เด็กอายุ20กว่าเนี่ยความดันสูงเลย ซึ่งมันก็คงไม่ใช่เหตุปัจจัยจากการกินนี้อย่างเดียวหรอกแต่มันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยแต่วันนี้เรามาโฟกัสมาคุยเรื่องการกินก่อนนะคะอยากจะชวนท่านผู้ฟังค่ะ เรียนรู้รู้จักความพอดีความพอเหมาะกินได้อย่างปลอดภัยทุกอย่างต้องเดินอยู่บนความพอเหมาะพอสม
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าปรุงอาหารเองในบ้านถ้าจะใส่หยิบใส่เอาอย่าใช้ช้อนอย่าใช้ถ้วยประมาณนี้ปลอดภัยที่สุดถ้ายังไม่นัวพอเติมน้ำตาลลงไปหน่อยน
1: ้
0: ำปลาลงไปหน่อยความนัวก็จะเกิดขึ้นได้นะคะก็ชวนค่ะแล้วก็ถ้าท่านเป็นร้านอาหารผู้ประกอบการหมอก็อยากชวนท่านช่วยรับผิดชอบต่อลูกค้าท่านหน่อยทำไมหมอต้องพูดแบบนี้นี่ก็ต้องขอความเห็นใจหมอนิดนึงนะเดียร
1: ์
0: หมอรักษาคนไข้ทุกวันนี้เวลาหมอเจอคนไข้ที่มีภาวะไตเสื่อมแล้วน่ะถ้าเขาเป็นหนุ่มสาวโรงงานหรือทำงานบริษัทเนี่ยเขาแทบไม่มีโอกาสทำอาหารกินเองอยู่แล้วเขาก็ต้องซื้ออาหารนอกบ้านกิน
1: ค่ะ
0: ถึงเขาจะรู้ว่าเขาต้องจำกัดโซเดียมแต่มีร้านไหนไหมที่ช่วยจำกัดให้เขาได
1: ้ค่ะเหมือนเดียร์เนี่ยค่ะเดียร์ก็ซื้อทานตลอดเลย
0: ใช่เนี่ยถ้าเราสมมติเราต้องอยากจะไม่กินอาหารที่มีโซเดียมสูงมีร้านไหนติดป้ายไหมว่าร้านนี้โซเดียมต่ำหมออยากให้มีอะไรแบบนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย อย่างนี้ก็ฉันไม่อยากกินแล้วผงชูรสฉันอยากรู้จังเลยว่าร้านไหนไม่ใส่ผงชูรสฉันจะไปร้านนั้นเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค
0: ใช่อยากให้มีทางเลือกค่ะจริงทุกความเค็มถ้าเป็นโรคไตแล้วต้องลดลงทั้งหมดเพิ่มโอกาสให้ตัวเองในการได้รับสารโซเดียมน้อยลงนะคะสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมไม่ว่าระยะไหนก็ตามถ้ามีโอกาสทำอาหารกินเองดีที่สุด
1: ค
0: ่ะเพราะว่านอกบ้านเนี่ยเราไม่รู้ใส่อะไร
1: ค่ะ
0: แต่สำหรับผู้ประกอบการนี่หมอก็วิงวอนแล้วกันนะหมอชวนว่าเราลองสร้างสารอาหารที่มีความปลอดภัยมากขึ้นแก่ผู้บริโภคของเราได้ไหมให้มีสารปรุงแต่งน้อยลงได้ไหมให้รสชาติอร่อยเกิดจากวัตถุดิบที่ดี
1: ค่ะวัตถุดิบที่ใหม่สดสะอาด
0: ใช่ค่ะปรุงรสด้วยทักษะมือของเรา
1: ค่ะ
0: มะนาวพริกเกลือน้ำตาลน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บจริงๆรสชาติเท่านี้ก็อร่อยได้แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยวันนี้คนไข้ก็คุยกับหมอว่าถ้าไม่ใส่ผงเลยเนี่ยมันจางเลยหมอมันไม่อร่อย
1: ต้องปรับที่รสชาติของบุคคลนั้นปรับเขาเรียกว่าพฤติกรรมปรับพฤติกรรมให้ชินกับรสจืดเนี่ย
0: ทีเนี้ยก็ชวนเรียนรู้นะหมอเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนเราลิ้นมันติดรสชาติแบบนั้น
1: ใช่
0: เหมือนคนติดบุหรี่ติดเหล้าเลยติดยาเสพติดมันติดไปแล้วว่าต้องได้เท่านี้ถึงอร่อยลิ้นมันคุ้นเคยแต่ว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เราอยากจะปรับความคุ้นเคยใหม่ถ้าเราไม่ใส่แล้วลองปรุงรสด้วยวิธีอื่นเนี่ยทำไปสักพักนึงลิ้นก็จะชินแล้วมันก็จะอร่อยได้เองหมอก็ชวนทำว่าเราจะได้ไม่ต้องไปใช้สารเคมีตัวนี
1: ้
0: ผงชูรสมันก็เป็นสารเคมีเนาะมันปรุงมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมันก็เป็นสารเคมีแบบนึงนะเราก็พยายามไม่ใช้มันใช้วัตถุดิบที่ปู่ย่าตายายเราใช้อ่ะปู่ย่าตายายใช้อะไรล่ะ
1: ใบผงชูรสแม่หนูเอาให้ดูค่ะ
0: เอออย่างนั้นก็ได้
1: เป็นใบ
0: เป็นใบ
1: พืชอย่างน
0: ี้ใช่ค่ะชวนแต่ว่าถ้าต้องใช้จริงๆก็ให้พอเหมาะพอควรพอเหมาะสมแต่ว่าวันนี้ก็ต้องวิงวอนผู้ประกอบการท่านมีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรหมออยากชวนช่วยกันค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นร้านอาหารตามสั่งถ้าลูกค้าไม่อยากกินก็บอกได
1: ้
0: ก็ติดป้ายบอกเลยไม่ใส่ผงบอกได้นะคะอยากให้ทำโครงการแบบนี้จัง
1: คือจริงค่ะ
0: ถูกไหมก็เพราะเวลาหมอแนะนำคนไข้ที่เริ่มไตเสื่อมแล้วคุณไปร้านอาหารที่เขาทำใหม่ๆนะแล้วคุณก็บอกเขาด้วยว่าใส่แค่เครื่องปรุงทั่วๆไปไม่ใส่ผงสักอย่างเลยผมกินรสชาติแบบนี้ผมโอเคมันก็โอเคกันถูกไหมล่ะเขาก็จะมีทางเลือกบ้างอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะจากหมอในฐานะที่หมอต้องอยากจะช่วยคนไข้นะคะแล้วก็เวลาฟังเรื่องราวชีวิตของคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขาก็ลำบากได้ยากต้องหาเงินตั้งแต่ตีห้าเลิกงานมาสามสี่ห้าทุ่มเขาก็กินอะไรก็ต้องกินนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่เจ็บป่วยอะไรเลยร่างกายยังทนได้ก็ดีแบบนึงเนี่ยไปทำงานได้แต่ว่าหมอก็จะเจอคนไข้กลุ่มนี้แหละอายุ30นิดๆ20นิดๆมาละความดันสูง
1: อย่างนี้คนเป็นความดัน ตัวเลขอายุน้อยลง
0: ใช่ก็ไม่ได้โทษผงชูรสอย่างเดียวโทษสภาพชีวิตด้วยไม่ใช่โทษอ่ะเข้าใจสภาพชีวิตว่าทุกวันนี้มนุษย์เราอยู่กับธรรมชาติน้อยลงผ่อนคลายน้อยลง
1: ค่ะ
0: อยู่กับตัวเลขการหาเงินการใช้หนี้อยู่เสมอภาระลูกหลานเยอะแยะเงินทองมันเครียดมากเลยเขาก็เครียดพักผ่อนน้อยแถมเครียดกินอาหารก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วเวลาพักผ่อนก็บางทีก็ไปติดกับมือถือทำให้ไม่ได้ผ่อนคลายจริงๆเนี่ยมันก็เลยเป็น 3-4 ปัจจัยเป็นองค์ประกอบรวมกันที่ส่งผลทำให้คนมีความดันสูงนี่พอความดันสูงในวัย 20-30 แล้วเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรไม่มีอาการอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะบางทีหมอจะเจอคนกลุ่มเอเวอร์ตันเขามาขอแล้วลงแพทย์ไงเขาไม่มีอาการอะไร
1: ไม่มีอาการแต่ว่าพอวัดแล้วมีความดันสูง
0: เหรอใช่ใช
1: ่อ้าวเป็นไปได้หรือครับคุณหมออ
0: ้าวเป็นปกติเลยเดย่าคือโรคไอ้ความดันเลือดสูงเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังโดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีอาการอะไรเลยค่ะซึ่งมันก็ทำให้คนจำนวนมากก็คึดว่าว่าเป็นอย่างหนอ
1: หรือว่าเป็นอย่างหนอกินมาแบบดีแล้ว
0: ใช่ซึ่งก็หมอก็ต้องทำความเข้าใจคนไข้ใช่มันยังไม่เป็นอะไรหรอกวันนี้แต่ถ้าความดันสูงนี้ไปเรื่อยๆตัวบวมๆยุบๆหายๆอย่างนี้เรื่อยๆกินผงเยอะๆเรื่อยๆเยี่ยวบ่อยอย่างนี้เรื่อยๆแต่ว่าไตของท่านก็ทำงานหนักนะสิปกติไตมันต้องขับออกวันละแค่ 2-3 รอบอันนี้ต้องขับออกวันละ10รอบมันทำงานหลายรอบขนาดนี้ได้รับโซเดียมปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยมันมีตัวเลขด้วยหมอก็อ่านเจอนะคือวันนึงโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมแต่ตัวเฉลี่ยคนไทยกินวันละ 4,000
1: เพิ่มเป็นเท่าตัวเลย
0: ฉะนั้นเราเลยมีคนเป็นโรคความดันสูงและไตเสื่อมสูงตามมาเพราะว่ามันสัมพันธ์กันแบบนี้ไตเสื่อมไม่ได้เกิดจากยาหมอนะคะเขาต้องขอแก้ต่างให้ยาหมอหน่อยทุกคนโทษยาหมออย่างเดียวเลย
1: ที่ได้ยินมาบอกว่ายา
0: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเกิดจากวิถีชีวิตความเป็นตัวเราในรูปแบบแบบนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมอขอเล่าก็มาเล่าเรื่องที่เห็นสำคัญและอยากชวนให้เราช่วยกันนะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะไม่ว่าถ้าเป็นใครก็ตามเนาะอาหารถ้าเป็นไปได้ทำให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด
1: ค่ะ
0: ปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะปรุงได้ผงชูรสใส่ได้ไหมใส่ได้ผงชูรสใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ขอให้ใส่จำกัดปริมาณที่ไม่เกินที่ในซองเขาเขียนไว้เท่านั้นแหละส่วนซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยอะไรต่างๆก็ใส่ตามควรใช่ไหมคะแล้วถ้ามีโรคไตเสื่อมแล้วไม่ว่าระยะที่2 3หรือ4 5ก็ตามเนี่ยควรจะสร้างอาหารกินเองละควรจะทำให้มีอาหารกินเองบ้างซึ่งหมอเขาชอบยกตัวอย่างคนไข้เนา
1: ะ
0: ต้มไข่กินก็ยังดี
1: ใช่ค่ะต้มไข่ก็ฝึกตัวเองไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซอสตอนนี้เดย่าก็ฝึกอยู่ค่ะ
0: โอเคมาก
1: แต่ว่าไข่สดๆนี่มันมีความอร่อยความหอมของไข่นะคะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ฝึกปากของตัวเองให้ไม่คุ้นชินกับน้ำปลากับซอสกินเปล่า
0: โอ้ขอบคุณเดย่าพูดถูกใจหมอมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเดย่าฝึกหมอเองก็ฝึก
1: ค่ะหนูฝึก
0: ค่ะก่อนหน้านี้ก็ชอบจิ้มเยอะๆเหมือนกันแหละแต่ว่าวันนี้รู้แล้วว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันเพราะส่วนชีวิตเราแบบเนี้ยวันนึงเราในสัปดาห์นึงมันต้องไปกินนอกบ้านอยู่หลายครั้งเราจำกัดโซเดียมนอกบ้านไม่ได้ก็เลยมาจำกัดโซเดียมในบ้านที่เราทำเอง
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็ชวนช่วยกันนะเราช่วยกันดูแลสังคมค่ะดูแลผู้คนคนอื่นค่ะเป็นการทำสิ่งดีคนอื่นนะจะว่าไงเป็นก็เป็นบุญนะ
1: ค่ะ
0: เพราะอันนี้เวลาเจอคนไข้พระท่านก็เบาหวานความดันสูงท่านก็จะชอบมาบอกว่าท่านเลือกฉันไม่ได้มันผิดศีลผิดกฎท่านถ้าท่านทำอาหารให้พระสงฆ์ก็ต้องเป็นอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็ต้องไม่ทำให้ท่านป่วยสิเนา
1: ะ
0: ก็ลองดูนะคะเราเดย่าเราอยู่ประเทศไทยแหล่งอาหารโลกมีวัตถุดิบที่ใหม่สดสะอาดเยอะแยะเต็มไปหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ไข่ที่หอมๆที่เดียว
1: ใช่ค่ะไข่ใหม่ๆสดสดหอม
0: ผักหอมๆเยอะแยะเต็มบ้านเลยผักกระเยียนนี่ผมเพิ่งรู้จักผักกระเยียนหอมอร่อยมากคือเราไม่ใช่ต่างประเทศที่หนาวที่ต้องกินอาหารฟรีซ
1: อ
0: าหารแช่แข็งนี่เราประเทศไทยวัตถุดิบที่ถูกและดีมีเต็มแผ่นดินไทยเลือกผลิตภัณฑ์เลือกสิ่งต่างๆนั้น เอามาเข้าสู่ร่างกายเราเราจะได้ลดโอกาสเกิดโรคไงผู้ต่อความดันสูงมาสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: ไม่มีอาการเนาะยากแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ10ปี20ปีหลอดเลือดของท่านมันจะติดมันตีบลงทำให้มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจที่อุดตัน3เส้นพร้อมกันนั่นแหละเสียชีวิตในโรคพวกนี้เลยหลอดเลือดสมองตีบตันหลอดเลือดที่ไตตีบตันท่านก็จะมีอาการตามมาตอนที่อายุ40หรือ50หรือ60คือตอน20 30มันไม่มีอะไรหรอก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้หมอก็เจอของไข้30ปลายๆเป็นโรคสโตรกแล้วอ่ะก็เขาอาจจะทำดันสูงแต่20กว่าไง
1: ค่ะ
0: 30กว่าก็เป็นได้แล้วก็ชวนน้องเดียวันนี้หมอขอเล่าก็มาชวนท่านผู้ฟังเราช่วยกันนะคะแล้วก็ลองดูนะว่าเราจะดูแลทั้งตัวเองและคนอื่นยังไงได้บ้าง
1: ค่ะ
0: เป็นหน้าที่เราทุกคนใช่ไหมเดีย
1: เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องดูแลตัวเองดูแลบุคคลในครอบครัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี้
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสศาลกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอัธพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิด

0: เผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
3: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีระพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกานต์ปทุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เพื่อยกย่องและเพื่อสูงเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาถวันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
5: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
6: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
5: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงโอเรียนปราศภาภาสรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
7: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของ ครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
8: นายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทางนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11 รายในจำนวนนี้มีเด็ก2 รายและบุคลากรทางการแพทย์2 รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5 รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวัตรยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสาย C พร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sportการแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
13: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่ภาคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
14: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรกของเกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมีแผนต่อเนื่องว่าเราจะออกชนะยังไงนะครับเพราะว่าความของนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
13: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 น.ปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
5: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569
15: จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
18: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
19: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆ เห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจะไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมันจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่ม Ignorant หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวิตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายไปลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีแล้วก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วเมื่อเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไป
ฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลให้การทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมานี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มรั้งลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆและก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะวันนี้เจอกันนะ

ความในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

วันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริก2ตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปไปเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้ว

ความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโวกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบานทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาแทนที่และก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลูกนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่ก็กอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แม่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอเป็นนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้เบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

0: ง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบโดยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
4: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกแนะเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึง

0: เวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ83ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างนึงที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยโอ๊ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่า1ศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: รั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยสายเงินก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
1: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีค.ศ. 1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ย แพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งนึงเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานในอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปั่นก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงิน แต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเออเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปานนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องนึงที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารที่ไทยนะที่วันนี้ปานามาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปันต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่

0: รัฐหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
2: นางสาวไตรสุรีใจสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ2-20นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love Light in My Heartและเนื้อร้องภาษาไทยก็คือแก้วตาขวัญใจคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12คุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อเดือนเมษายน2496กับวงสุนทรภรณ์นะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.และเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะวิมานทลายครวญสวาทหากภาพเธอมีวิญญาณ3เพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธ

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสิริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

ไม่นึกเลยเที่ยวจะจากไปหากเกิดที่นู้นอุ่นใจต่อไปจะนู้นตัดไรตัดใจไม่หาย

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีเชวิกขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ไปเนี่ย

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลมโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝังแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพ

0: ที่บนภูเขาเป็นที่ราบสูงกว้างขวางมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตการที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จนั้นจะต้องยับยั้งไม่ให้ประชาชนบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป้องกันมิให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆขึ้นไปล่าสัตว์ป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้น
1: มีเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความนุ่มนวลในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสให้เห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่เราจะทำการพิจารณาภาวนาในวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาของความตายที่มันอยู่ใกล้กับการเกิดนิดเดียวธรรมะเวลาเราจะเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้อยู่2ขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะมานึกถึงแต่ความตายความตายอันนั้นมันขั้นตอนเดียวมันจะผิดแต่วิธีการนั้นต้องมี2ขั้นตอนเสมอท่านผู้ฟังนั้นดับแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาถึงมรณสติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายท่านผู้ฟังถ้าจะคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องการพลัดพรากบางคนกังวลใจบางคนไม่สบายใจบางคนแบบวุ่นวายใจแสดงว่ายังมีความกลัวการพลัดพรากกลัวความตายอยู่อันนี้ต้องเจริญมรณสติเลยเพราะการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวการพลัดพรากแ แต่สามารถที่จะพร้อมรับมืออยู่กับมันได้คุยได้พูดได้ไม่กังวลใจมีความสบายใจด้วยท่านเคยตรัสไว้กับเราว่าถ้าเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งนั้นมีทุกข์ในที่นี้ถ้าบอกว่าเรากลัวทุกข์โอ้ฉันก็จะหนีทุกข์ทุกข์มันไม่ได้มีไว้ให้หนีไงทุกวันถ้าเราจะหนีทุกข์นั่นคือเราปฏิบัติผิดแต่ทุกข์มีไว้ให้ทำความเข้าใจให้พุ่งเข้าหาให้ใส่ใจให้สนใจให้รอบรู้ตั้งใจกันว่าปริญญาความรอบรู้ความเข้าใจคือสนใจไปในสิ่งนี้เปรียบไว้เหมือนกับแผลท่านผู้ฟังแผลคุณเจ็บอ่ะคุณก็ต้องใส่ยาตรงนั้นนี่ก็ถ้ามันไม่เจ็บมันไม่มีปัญหาเราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาผิวหนังตรงไหนที่เรียบสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สบายๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีอาการคันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตรงนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจสนใจไปตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังมันคือทุกเราต้องสนใจใส่ใจเหมือนแผลคุณต้องใส่ยาแต่จะไปใส่ยาตรงที่มันไม่เป็นแผลมันก็ไม่ถูกนะต้องใส่ยาตรงที่มันเป็นแผลด้วยมันถึงจะหายตรงไหนเป็นแผลไม่ใส่ยาแต่ไปใส่ยาตรงที่ไม่เป็นแผลมันไม่หายนะหมอก็มาให้ยาหยอดตาไอ้นี่มันไปหยอดตาเงินแต่หยอดตาตุ่มมันไม่หายก็ตาตุ่มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรามีทุกข์เราต้องรักษาที่ทุกข์ตรงไหนคือทุกข์ก็ตรงที่เราไม่สบายใจนั่นแหละตรงไหนเรากังวลใจตรงไหนเรากลุ้มใจตรงไหนเราไม่เข้าใจความสบายใจความเข้าใจจะเกิดได้ตรงนั้นทุกข์นี่แหละมันจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้แต่การที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าหนีทุกพ้นทุกไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงต้องเข้าใจทุกเราจึงจะพ้นทุกได้นี่คือให้เหตุผลก่อนนะทุกฝั่งว่าทำไมเราถึงต้องมาทำการพิจารณาเรื่องความตายเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นอะไรเป็นทุกข์สิทุกข์แน่นอนทุกฝั่งทุกข์อยู่ในโลกเราจะพ้นจากทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจทุกข์ถ้าไม่เข้าใจทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้จะเข้าใจได้ต้องใส่ใจในมันต้องสนใจมันอีกครั้งนึงนะเหมือนแผลนะคุณถ้าไม่มีแผลมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแผลนั่นมันคือทุกข์คุณจะหายจากแผลได้ไม่ใช่ว่าหนีแผลไม่ใส่ใจแผลไม่ใช่คุณยิ่งต้องใส่ใจแผลเลยแผลอะไรจากเชื้อประเภทไหนเป็นแผลอุบัติเหตุหรือแผลจากเชื้อภายในมันวิธีรักษาคนละอย่างเราต้องใส่ใจในมันคือสนใจในทุกในที่นี้เราเจาะมาเรื่องของความตายสนใจใส่ใจเพื่ออะไรรับรู้มันรับรู้แล้วยังไง

ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสึนามิอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลนี้โอ้โหภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาพัดพาทั้งซากเศษสิ่งใดๆความตายคลาดจากความเป็นนิดเดียวนะทุกคนนี้ไม่ทันถูกน้ำพัดไปบึ้มตายเลยคนเดินมาข้างๆกันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งหลุดออกมาได้นอกกระแสน้ำไอ้คนหนึ่งถูกพัดไปนี่โดนหินกระแทกแขนไปทางขาไปทางตัวไปทางหนึ่งหัวคอไปอีกทางหนึ่งตายมีคนหนึ่งรอดมาจากกระแสน้ำนั้นได้ไม่ตายโถมันห่างกันนิดเดียวแค่ก้าวเดียวอะแค่อึดใจเดียวอะที่คุณจะแบบว่ายมาได้หลุดออกจากภัยพิบัตินั้นได้อุบัติเหตุท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ว่าภัยพิบัติ100 ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรอกท่านผู้ฟังเราแค่ในบ้านเราลื่นล้มในห้องน้ำหัวกระแทกสิงตายได้ทุกปีมีเคสแบบนี้กำลังกินข้าวอยู่สบายใจนี่เกิดอาหารมันตันคอยังไงหลุดเข้าไปในหลอดลมอึ๊กตายยังไม่ทันกินอิ่มเลยนะนั่งอยู่บนโต๊ะนี่แท้ๆเลยปุ๊บปั๊บนี่ยังคุยกันอยู่นี่มีทุกปีท่านผู้ฟังเคสนี้เป็นร้อยๆพันๆเคสอาหารติดคอตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีหมดยังไม่ต้องนับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านผู้ฟังบางคนเห็นกันอยู่หลั่นๆเป็นไข้หวัดใหญ่เราคิดว่ากินยาแล้วก็นอนพักก็จะหายปึ๊กน็อกปึ้งเอาไม่ตื่นมาเฉยพบว่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบอีกโอ้มันหลายโรครุมเร้าเหมือนเป็นระเบิดเวลาอยู่ข้างในเราไม่รู้เลยบางคนก็ไปเที่ยวกันธรรมดาโดนเป็นแผลอะไรไม่รู้บาดหรือสัตว์ร้ายต่อยกัดอะไรคิดว่ากินยาแค่อักเสบนอนพักก็จะหายโดนคิดว่าจะไปหาความสุขความสบายเวลาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่ให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลับก็ตายได้กลับไม่ถึงบ้านหนึ่งความตายหมู่ฝังอยู่ใกล้เรานิดเดียวแค่ว่าเรานั่งอยู่เฉยโอเคกันฉันพยายามที่จะแบบว่ารักษาตัวฉันได้ดีไม่ต้องไปตายโอ้ยเธอเปิดลมมันตีขึ้นนะแล้วเราไม่หายใจอย่างเงี้ยเราไม่หายใจแค่นิดเดียว6 นาทีเราไม่เกิดเราก็ตายแล้วทุกวันลมหายใจเข้าหายใจออกเราหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยต่ออายุเราไป5 นาทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่หายใจในครั้งต่อไปคุณอยู่ไม่เกิน5 นาที6 นาทีเอวังเหมือนกันความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวเหตุแห่งความตายมีมากมากชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆแล้วความตายมีอยู่นะตอนนี้เลยท่านผู้ฟังขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราขณะนี้ด้วยและขณะนี้ด้วยเซลล์ของเราในร่างกายทุกตัวมันตายลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตัวนี้ตายเดี๋ยวตัวอยู่ตรงหัวใจก็ตายอีกตัวในลำไส้ก็ตายอีกนะตัวในหลอดเลือดก็ตายด้วยนะร่างกายเรามันประกอบจากอวัยวะต่างๆใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบจากเซลล์เซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งแต่ละเซลล์มันไม่ได้มีอายุ50 ปี60 ปีอะไรนะท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึง70-80 2-3 ปีแล้วล่ะแต่มันตายปุ๊บมันก็ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาใหม่เกิดใหม่ก่อนมันตายมันก็มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีความตาย

ซ่อนอยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันมีความเกิดที่มันมาชดเชยไปความตายมันจึงเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับคนที่แก่ใกล้จะตายแล้วนี่ความเกิดมันน้อยหน่อยความตายมันมากหน่อยจึงปรากฏออกมาเป็นความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดจึงปรากฏออกมาเป็นรูปของความที่ว่าตายไปถึงแม้ว่าตอนที่เราตายไปตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเพิ่งตายใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะถึง5ชั่วโมงแรกนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันตายไปหมดแล้วนะมันก็ยังมีชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนกันนะเซลล์บางเซลล์นี่ยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าสมองเราจะหยุดแบบหัวใจเต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะสมองหยุดทำงานแล้วเนี่ยแต่เซลล์หลายๆเซลล์มันยังไม่ตายบางทีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีออกซิเจนมีความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตมีซ่อนอยู่ในความตายนี่เป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่มาด้วยกันมีเกิดก็ต้องมีตายมีตายก็มีเกิดมันเป็นสองอย่างที่มาด้วยกันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวเหมือนเหรียญมาสองด้านมีหัวก็ต้องมีก้อยนะถ้าจะเอาแต่ก้อยก็มีหัวด้วยเหมือนไม้มีสองด้านด้านต้นกับด้านปลายเราจับเอาด้านต้นด้านปลายก็มาด้วยเราจับเอาด้านปลายด้านต้นก็มาด้วยเหมือนทุกข์อย่างนี้ทุกข์ก็มีสุขสุขก็มีทุกข์ถ้าคุณจะเอาสุขทุกข์ก็มาด้วยเพราะว่าเวลาเราสุขนี่ทุกข์มันมีมาปนด้วยแน่นอนเราจะทุกข์ตอนที่ว่าความสุขนั้นหายไปเราว่าเรามีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์ความสุขมาด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงตอนที่ทุกข์มันไม่มีเนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นทันทีทุกข์จะสุขตอนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นวงโคจรเป็นวัฏจักรจริงๆเรียกเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกชมเป็นวัฏจักรเป็นวงโคจรมันมาด้วยกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจอยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เพราะความอยากกับความสูญเสียมันมาด้วยกันระวังหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าตัวฟังท่านมาค้นพบว่าที่ว่ามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายเหล่านี้สัดส่วนบางทีมันไม่เท่ากันนะเช่นสุขบางอย่างที่ว่ามีทุกข์มาด้วยนะสัดส่วนมันแตกต่างกันอยู่บางอย่างมีสุขน้อยมีทุกข์มากบางอย่างมีสุขมากมีทุกข์น้อยมันสัดส่วนไม่เท่ากันในความที่ท่านมาพิจารณาเรื่องความเกิดบ้างความตายบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างแล้วเห็นสัดส่วนที่มีน้อยบ้างมีมากบ้างเอาความเกิดความตายก็ได้บางคนก็อายุยาวอายุแบบ100ปี120ปีจึงตายสัดส่วนของอายุก็มากบางคนเกิดมาไม่พอ5ปี6ปีตายสัดส่วนอยู่คนน้อยด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันทั้งสุขทุกข์เกิดตายเกิดตายทำให้ท่านเห็นช่องบุฟังเห็นช่องเห็นทางนั่นเองช่องคือช่องทางที่จะดำเนินไปแล้วโอ้มันมีทางออกอยู่ตรงนี้นะเหมือนกระแสน้ำพัดมาเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มมาโอ้โถคุณจะไปไหนไปสวนมันอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตามมันอ่ะโอ้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าวิ่งสวนมันกำลังเราก็ไม่พอวิ่งหนีมันโอ้มันมาเร็วกว่าเราก็หนีไม่ได้ต้องว่ายตัดกระแสท่านจึงเห็นอีกช่องไปทางนี้ทางนี้ทางออกไปทางขึ้นที่สูงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องขึ้นที่สูงหรือจะถูกพัดไปแล้วคุณต้องทำตัวให้มันเล็กๆไม่ได้ไปกระแทก
สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหดอวัยวะต่างๆก็มาหาที่แห้งหาที่จับหาที่เกาะหาที่จะตื้นที่จะยืนเหยียบถึงเหล่านี้คือช่องทางที่พระพุทธเจ้าเห็นตั้งหวังหอที่ยืนเหยียบถึงหอที่จะเกาะที่จะจับนี่คือสรณะตั้งหวังสรณะสรณะแปลว่าที่พึ่งสรณะแปลว่าที่เกาะสรณะหมายถึงที่จับที่จับที่เราจะจับไว้ไม่ให้เราไหลไปตามกระแสกระแสนี้คือความเพลินความเพลินไปตามความตายเราเพลินไปตามความตายเราจะกลัวเราเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวถ้าเรากลัวสิ่งไหนแสดงว่าเราเพลินไปแล้วในสิ่งนั้นท่านผู้ฟังแต่ฉันไม่ได้เพลินนะฉันแบบคอยแบบกลัวมันเนี่ยฉันจึงไม่อยากจะคิดถึงมันนั่นแหละท่านผู้ฟังเราเพลินเพราะความเพลินมันไม่ใช่ความคิดนะความเพลินมันเกิดจากตัณหาตัณหาหมายถึงความไม่อยากนะตัณหาคือความอยากใช่ไหมล่ะความอยากมีสามอย่างคืออยากมีอยากเป็นและอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นคือไม่อยากนั่นแหละไม่อยากคือตัณหาจะไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือตัณหาตัวฟังก็เรียกว่าวิภวตัณหาความอยากไม่ใช่ความคิดนะความอยากมันคือตัณหาพอเรามีความอยากแล้วเราจึงคิดนะความคิดมาที่หลังนะทุกฟังอยากที่จะไม่ได้ก็จะไม่คิดอ่ะไม่คิดไม่คิดแต่มันก็คิดอยู่ดีมันจะคิดแบบลึกๆความคิดบางความคิดไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกเฉพาะอย่างที่บอกโอ๊ยกลัวมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้กลัวบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแสดงว่าเรามีความเพลินเป็นตัณหาเพลินไปในสิ่งที่เราไม่อยากได้ความเพลินนั้นคือกระแสกระแสที่พัดเราเดี๋ยวไปชนสิ่งนั้นไปกระแทกสิ่งนี้โอ้ยมีปัญหาตามต่อมาอีกหนักขึ้นอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องใดด่าคนนั้นว่าคนนี้ตีเตียนคนนู้นเนี่ยพอจะมีใครมาพูดเรื่องความตายแล้วก็ว่ากันละทำไมมาพูดนี่ไม่เป็นมงคลก็กระแทกจุดนั้นอีกกระแทกเรื่องนี้เดี๋ยวไปความเชื่อกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวเรื่องสายมูอีกถูกหลอกไปเสียเงินอีกยังเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานั่นนี่โอ้เกิดภาวะกตัญญูกตัญหานี่มันมีผลกระทบตามต่อมาเยอะนั่นคือเพราะเราเลื่อนไปเพลินเหมือนกระแสตะวันที่มันจะซัดพัดเราไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยจากการสังเกตนี่คือด้วยปัญญานะทำให้ท่านเห็นทางในที่นี้คือว่ายตัดกระแสไม่ให้ตามเจ้าความเพลินนี้ไปจะตัดกระแสได้ต้องดูจังหวะนี้ต้องพิจารณาสังเกตนี่แหละทุกฟังคือการเอาใจใส่เราจะไม่กลัวตายได้เราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นแผลตรงไหนคุณต้องใส่ใจตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นแผลเราไม่ต้องมีปัญหาตัวละเรากลัวตายเราต้องใส่ใจตรงเรื่องความตายเราใส่ใจเรื่องความตายเราจะไม่กลัวตายเราจึงต้องเอาความตายมาพิจารณามาดูการนึกถึงความตายในขั้นแรกนี้เรียกว่ามรณสติว่าความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆง่ายจริงๆเราห่างจากความตายนิดเดียวไม่ต้องพูดถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้อายุ100 ปีอย่างมาก120 ปีนี่โอ้
ทำจนไม่มีแล้วร้อยปีเขาบอกมากมากนี่นะจริงๆมันไม่มากนะท่านผู้ฟังคือถ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ในยุคอื่นๆมนุษย์ในยุคอื่นๆเนี่ยเขามีอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเลยนะตอนนี้คือเขามีเรื่องอ้างอิงอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันหายสาบสูญไปแล้วหลักฐานบางอย่างเราก็แค่มีปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์ตามที่ครูบาอาจารย์ได้มีญาณมีความรู้ไปเห็นหลักฐานคือเรื่องปัญญาที่เกิดจากญาณแต่ที่จะเป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเนี่ยมันไม่มีเพราะปัญญาเป็นเรื่องของนามอายุมนุษย์ที่ว่าร้อยปีไม่ได้ยาวรู้บ้างสั้นนิดเดียวแล้วที่ว่าสั้นนิดเดียวก็มีอะไรมาตัดให้มันยิ่งสั้นลงไปกว่านั้นอีกได้เยอะด้วยในสิ่งที่มีการมาตัดให้อายุเราสั้นสั้นลงไปเรื่อยคำถามคือไอ้ที่อยู่มาเนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรไหมคุณมีความแบบไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องที่ต้องกลุ้มใจเสียใจอะไรไหมถ้าที่อยู่มาน้อยแล้วนี่นะยังมีเรื่องนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโน่นเรื่องก็โน่นก็โน้นนะโอ้นี่ตายไปนี่มันคลากระสังเนี่ยมันตายไปไม่ดีนะตายไปกลุ้มใจนี่ไปนรกนะดูบ้างหรือมันอย่างดีกับสัตว์เดรัจฉานนะก็ถ้าเราจะตายง่ายๆเราจะมากลุ้มใจตายเราจะมากังวลใจตายเราจะมาเครียดตายเราจะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเอางี้ก็เลยมีคนคิดนะเพราะงั้นต้องรีบไปทำอะไรที่มันบอกว่าจะต้องแก้ปัญหาก่อนเดี๋ยวจะส่งลูกเดี๋ยวจบก่อนเดี๋ยวจะเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โอ้พวกนั้นมันต้องใช้เวลาอยู่นะส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวรักษาอันนี้ให้หายบ้างเดี๋ยวทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่ห้าปีสิบปีหรอกมันถึง20-30ปีอย่างนี้ใช่ไหมเอาแต่ความตายมันนิดเดียวอ่ะคำถามคือคุณมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรที่ต้องใช้เวลามากๆนี่ไม่ถูกนะฉันยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้อยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อผ้าผู้หญิงนะคุณฟังเขาแบบผมยาวๆสวยๆเขาสั่งเขาทำอะไรมาอย่างดีนะเกิดอยู่ๆเอ้าไฟลุกติดพึ่มขึ้นที่ผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าไม่ติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะทำยังไงคุณมีเวลาแค่นั้นเองความตายอยู่แค่เรานิดเดียวจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาดับเพลิงโอ้ยคุณจะไปพึ่งดับเพลิงได้ไงอ่ะก็หน้าที่เขาเราบอกโอ้มันจะไปทันเหรอเขากว่าเขาจะมาใช่ไหมจังหวะนั้นเราไม่คิดอย่างอื่นเลยทั้งฝั่งนอกจากดับไฟนี้เท่านั้นโดยทุกวิธียังไงมันถึงจะดับไฟนี้ได้ทุกวิธีไม่ว่าจะกลิ้งตัวลงพื้นไม่ว่าจะกระโดดลงน้ำจะทำยังไงไม่ให้ไฟมันลุกปูโหมขึ้นอีกโอ้ถ้าวิ่งเร็วลมพัดนี่ยิ่งไฟกินเชื่อเร็วไม่ได้ต้องแบบให้มันยังไงให้มันดับเอาอวัยวะส่วนอื่นทุบๆมันดีๆมันทำทุกวิธีทั้งหมดเรามีเวลาแค่นี้ความเป็นความตายอยู่นิดเดียวเนี่ยไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เราต้องดับไฟให้ทันทีเดี๋ยวนี้ความตายอยู่แค่เรานิดเดียวตรงนี้คุณจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจกลุ้มใจเสียใจวุ่นวายใจให้มันได้เร็วตอนนี้ถ้าเรามีอยู่เนี่ยโอ้โหเราตายไปปึ้งนี่ตกโรคเลยนะไปไม่ดีเลยนะท่านจึงเตือนไว้ว่าเราต้องรีบกำจัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนโอ้ท่านแล้วจะกำจัดยังไงอะความกังวลใจเรื่องลูกบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องจิปาถาเนี่ยมันก็จะไปเอาหาเงินมาอ่ะเดี๋ยวจะไปให้เขาสำเร็จนั่งก่อนเดี๋ยวจะเรื่องคนนั่นเดี๋ยวที่ตรงนี้กว่าจะขายได้ยังไง
การไปทำแบบนั้นตัวฝังคือการแก้ปลายเหตุคุณจะไปโทรเรียกดับเพลิงมาในขณะที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่มันปลายเหตุใช่อยู่เขาก็จะมาดับเขาช่วยเราได้แต่มันปลายเหตุแล้วเรามีเวลาแค่นี้เราจะทำไงเราต้องดับที่ต้นเหตุต้องตัวเราทำเราจะทำไงท่านเพราะว่าถ้าแบบยังกังวลใจเรื่องคนนั้นเรื่องสถานที่นี้ความกังวลใจอะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แจกแจงให้เราเห็นนะว่าที่เรายังเป็นห่วงตรงนั้นกังวลตรงนี้ความเป็นห่วงความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือคนบ้างทรัพย์สินสมบัติต่างๆบ้างอ่ะมันอะไรก็ของไงคนไงคนกับของเนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าจะเรียกรวมมาก็เรียกว่ารูปไงรูปใช่รูปก็ตามดูฟังความรู้สึกใดๆอันใดอันหนึ่งเวทนาก็ตามความหมายรู้คือสัญญาการปรุงแต่งคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นคือขันธ์ห้าใช่ขันธ์ห้าทรัพย์สินสมบัติบุคคลนั่นนี่ไอเดียความรู้สึกอะไรที่เรายังคาราคาซังรู้สึกแบบว่าต้องทำอันนี้เสร็จก่อนที่ฉันจะตายนั่นน่ะเรียกรวมว่าขันห้าขันห้าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่เพราะว่าเราจึงรู้สึกทุกข์ไงเราจึงรู้สึกว่านี่ก็ยังไม่สำเร็จนั่นก็ยังอยากจะทำไม่ได้ความตายด้วยนะความตายก็จัดอยู่ในขันห้าขันห้าตัวบังมันจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความยึดถือเท่านั้นเราดูทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นลูกคนอื่นสมมติคุณเป็นห่วงลูกคุณเป็นห่วงคู่ครองเนี้ยแล้วถ้าลูกคนอื่นคู่ครองของคนอื่นเราจะเป็นห่วงเขาไหมต้องจะเป็นห่วงได้ไงก็ของเขาก็เขาห่วงสิแล้วมันไม่ใช่รูปเหมือนกันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นสิ่งของก็เหมือนกันอ่ะก็ยังไงอ่ะเกิดยังไงอ่ะโอ้ก็ไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงทุกเนี่ยตัวบังมันจึงจะมาเป็นทุกได้ก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเท่านั้นท่านจึงเรียกชื่อเต็มๆของเขานะว่าเจ้าขันธ์ห้านี่ว่าอุปาทานขันธ์ห้าคือรูปอุปาทานขันธ์ห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวเพลินยึดถือมันพวกเดียวกันตัววังมันคือพวกของความอยากตัณหาตัณหาอุปาทานความเพลินตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือและความเพลินเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงรู้สึกว่ามันหนักมันทุกข์มันมีปัญหาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ความตายเงินทองผู้คนเราเนี่ยรวมเรียกว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงมีความทุกข์แต่ถ้าจะไปตามแก้ทุกข์นะทุกวันเดี๋ยวแก้คนนี้ให้เป็นอย่างนี้แก้สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นแก้เศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้แก้เงินทองให้เป็นอย่างนั้นปรับให้มันแก้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแก้ปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ตัวฝั่งมันไม่จบถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้เรามีเวลานิดเดียวนะจะดื่มจากตรงนี้ไปถึงจุดที่เราจะตายไม่รู้ว่าลมหายใจนี้มันจะต่อไปได้หรือเปล่ามันต่อไปทีละต่อละต่อนั่นเองลมหายใจต่อไปกับชีวิตหน้าต่อไปไหนจะมาก่อนก็ไม่รู้คือจะลมหายใจนี้ดับไปแล้วเราตายใช่ไหม
เกิดใหม่มีลมหายใจใหม่เอาลมหายใจใหม่ในร่างใหม่หรือลมหายใจใหม่ในร่างนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้ากับพรุ่งนี้บางทีชาติหน้ามาก่อนมาพรุ่งนี้อีกอะสำหรับบางคนในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้เราจึงต้องกระชับต้องไวต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ปลายน้ำต้นมันมาจากอะไรต้นน้ำมาจากความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนความยึดถืออยู่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นตรงไหนไม่ทุกข์ความยึดถืออยู่ไม่ได้ตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นมีความยึดถืออยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความยึดถือได้ตรงนั้นตรงที่เรามีความทุกข์อยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ได้ตรงนั้นตรงที่เราเป็นแผลอยู่นั่นแหละเราจะหายจากแผลได้ต้องหายตรงนั้นเท่านั้นใส่ยาลงไปยานี่คืออะไรปัญญาท่านฟังเอาปัญญาใส่ลงไปตรงไหนตรงที่เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกว่ามีบาปอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เข้าท่าอะไรตรงนั้นแหละพิจารณาลงไปตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันจะมีความยึดถืออยู่มันจะมีความเพลินอยู่มันจะมีความพอใจมันจะมีความดีใจยินดีตัณหาอุปทานอยู่ตรงนั้นเอายาใส่ไปตรงนั้นใส่ไปยังไงพิจารณาทุกฝั่งเราละความยึดถือในสิ่งต่างๆถ้าเป็นข้าวของสมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติข้าวของนี่เราพิจารณาอย่างนี้นะที่จะไม่ให้ยึดถือนะมันมีสมบัติเยอะแต่ถ้าความยึดถือน้อยไม่ทุกข์นะบางคนมีสมบัติน้อยแต่ถ้าความยึดถือมากทุกข์มากเลยความทุกข์มันแปรผันตรงกันกับความยึดถือไม่ได้ปริมาณของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเราจะให้บุญเกิดตรงนี้บุญนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาทั้งหลายความเพียรศรัทธาทั้งหลายบาปนะบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือเป็นความไม่ดีทางกายทางวาจาเราจะให้บุญเกิดเราจะกำจัดบาปออกไปคือกำจัดความยึดถือออกไปเราจะให้บุญเกิดคือปัญญาคือสติตั้งขึ้นมาเราทำไปดีแล้วเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติต่างๆก่อนทรัพย์สินสมบัติต่างๆนี่ปัญญาใส่ลงไปนะว่าตอนเราเกิดมาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาด้วยตอนเราเกิดมันอยู่ที่นี่มาก่อนเราแล้วเงินที่คุณหามาได้วันนี้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาเกิดอีกที่ดินที่บอกรับมรดกมาอันนี้ของพ่อของแม่เฮ้ยเดี๋ยวฉันซื้อมาเองอันนี้ก็มีเจ้าของมาก่อนก็ถึงซื้อมาหรือไม่ว่าจะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใดๆแล้วฉันผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้มันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งกันมาก่อนซอฟต์แวร์ก็ต้องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาจาก OS มาจากอะไรมันต้องมีพื้นฐานอะไรที่มันมาก่อนเราอยู่แล้วตอนเรามาไอ้สิ่งนี้มีอยู่แล้วตอนเราไปตายไปสิ่งนี้ไม่ได้ตามไปด้วยตอนเรามาเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้มาเรามาเอาบนโลกนี้เท่านั้นนะแล้วตอนเรากลับสิ่งเหล่านี้เข้าของเงินทองที่ดินเราไม่ได้เอาไปด้วยได้นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งของเข้าของเราเอาไปด้วยไม่ได้ของเขามีอยู่ยังไงของเขาก็เป็นอยู่ต่อไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราพิจารณาให้เห็นความจริงก่อนนี่จริงแฮะเราก็ไม่ได้เอามันมาด้วยนะตั้งแต่ตอนเกิดมาเรามาอยู่ตรงนี้เรามาเอาในชาตินี้เวลานี้เท่านั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือเรื่องของเปลี่ยนมือได้เงินทองมันอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นบางทีมันไม่ฟังเราด้วยมันสั่งเราด้วยนะเงินทองนี่เราตกเป็นทาสของมันนี้บางคนเป็นทาสของเงินแทนที่จะเอาเงินมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรตามความพอ
พอใจให้เกิดกุศลได้คนที่ตระหนี่ก็เป็นทาสของเงินแต่พอเราทำความเข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรามีมาเกิดมามันไม่ได้มาด้วยเราจะคลายความยึดถือคือบาปอกุศลข้อนี้ลงได้ต่อมาเรื่องคนคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เรากังวลใจคนนี้จะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงนั่นคือบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะที่ฝั่งของเรานะบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้เพราะความยึดถือความเพลินมันเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้ด้วยการใส่ยายลงไปยาคือปัญญาคือการพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนต่อให้เราเป็นห่วงหรือเราไม่เป็นห่วงถ้าเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาจะไปดีทำดีหมายถึงว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงี้ยเขาจะไปตกนรกได้ไงใช่ก็ต้องไปดีแน่นอนลูกของเรานะถ้ามีศรัทธาจาคะปัญญาศีลอย่างเงี้ยก็ไปดีแน่นอนต่อให้เราจะห่วงเขาหรือจะไม่ห่วงเขาก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยนะโอ้ยเขาไปไม่ดีแน่นอนไปตกนรกแน่นอนต่อให้เราเป็นห่วงเขาหรือไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนเราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะห่วงเขาทำไมสมมติว่าถ้ามันมีประโยชน์นะทำฝั่งรู้ห่วงแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างนี้นะห่วงเลยแต่จะห่วงหรือไม่ห่วงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะทุกคนเพราะยังไงมันก็เป็นการกระทำเป็นกรรมของเขาอยู่ดีเราอาจจะบอกสอนได้เราอาจจะแบบชี้แจงได้ว่าทำดีนะลูกอย่าทำชั่วนะเราบอกได้อยู่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความปรารถนาดีกรุณาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นห่วงความกังวลเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมเป็นเทือกเดียวกับตัณหาอวิชชาเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ควรจะกำจัดมันเสียเพราะว่าถ้ามีนะแสงคุณตามกระแสไปนะตามกระแสนี่ถูกน้ำซัดไปเจอสิ่งต่างๆพังได้เราต้องตัดกระแสออกมาแก้ที่ต้นเหตุกำจัดความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติว่าไปแล้วในบุคคลกำลังพูดอยู่นี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนสิ่งที่มีลมหายใจมีปราณบางคนรักหมามากรู้ป่ะรักหมารักแมวเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีปราณนั้นก็เหมือนกันเป็นไปตามกรรมของตนของตนพ่อแม่เราก็เหมือนกันท่านจากไปก็เป็นไปตามกรรมคู่ครองของเราลูกของเราแล้วก็จากไปก่อนก็เป็นไปตามกรรมแม้ตัวเราเองก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกรรมเอาแค่คนและแค่ของสองอย่างนี้ก็พอท่านผู้ฟังคนนี้ก็รวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างเงี้ยไปได้พอเราเห็นข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมมีความยึดถือมีความเพลินจะลดลงเบาบางลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือปัญญาคือสติจะมีมากขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่ออกุศลธรรมลดลงเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เป็นการตามความเปลี่ยนของเราเราจะอยู่ได้อย่างสงบมากขึ้นสิ่งที่จะมาทำให้เราสะดุ้งสะเทือนไม่สงบ
ลดลงคุณขยับเข้ามาใกล้ทางออกมากขึ้นแล้วมีที่เกาะแล้วพอมีที่เกาะแล้วยืนเหยียบถึงยังถ้ายังยืนเหยียบไม่ถึงต้องพยายามอีกนิดนึงให้ไปที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงเพื่อให้เรามีกำลังที่มันคงได้อุปมานี้หมายถึงเราต้องมีปีติตบวงเราต้องมีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเนี้ยโอเคเราเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจนี่มันจะอยู่แป๊บนึงอะอยู่แป๊บนึงแล้วไงถ้าเราลืมพิจารณาไปสติเผลอไปปัญญาเราอ่อนกำลังลงมันก็หายนะถูกลากลงน้ำใหม่อีกที่ก่อเอาหายหลุดไปไงอีกแตกไปอีกพังไปอีกเราต้องมาที่ที่จะยืนเหยียบถึงให้เข้าฝั่งใกล้กับอีกฝั่งในที่นี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีปีติเราต้องมีสุขปีติสุขจากการที่เรามีกุศลธรรมนี้ทั้งหมดปีติสุขหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เรามีกุศลธรรมคือปัญญานี้จากการที่เรามีกุศลธรรมคือสตินี้สติประกอบด้วยปัญญาแล้วให้เกิดปีติสุขเป็นเครื่องหมายบ่งบอกแสดงถึงความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเราต้องมีสมาธิด้วยทุกฝั่งปีติสุขเป็นชื่อของสมาธิในที่นี้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาในกิจวิตุปิจารคิดพิจารณาด้วยสติเนี่ยปัญญานี่คิดนะโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะมันคือปัญญาคิดเนี่ยมันก็เป็นรูปของวิตกวิจารมองจากมุมของสมาธิมีวิตกวิจารมีปีติสุขอ้าวนั่นสมาธิเลยคือความที่สิ่งเหล่านี้แวดล้อมจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตเรารู้สึกถึงปีติสุขได้อ้านั่นเลยจิตเนี้ยเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่มีความคิดนะก็คิดเรื่องดีๆนะมันจะไม่ดีอะใช่ไหมล่ะคิดเรื่องดีๆก็ต้องดีสิท่านผู้ฟังเราให้มีปีติสุขจะเป็นที่ยืนเหยียบถึงของเราแล้วปีติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดจากการที่เราพิจารณานี้บ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนึกถึงว่าเป็นอนัตตานะสิ่งของเข้าของไม่ได้เป็นของเราการนึกถึงตรงนี้สติเกิดใช่ไหมการนึกถึงเรื่องเป็นการอยู่ในโสมนสิการใช่ไหมเป็นปัญญานะเราตรีตรึกนึกถึงเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังหมายความว่าสติหมายความว่าปัญญาของเรามีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นบวกกับปัญญาในที่นี้ออกมาเป็นรูปของวิตกวิจารเป็นความคิดวิตกวิจารมีกำลังมากขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือปีติสุขอันดุรังเราจะเกิดความสบายใจเราจะเกิดความไม่กังวลใจทั้งนั้นที่ว่าคนนั้นก็เป็นแบบของเขานะหรือทรัพย์สินเงินทองก็ยังเหมือนเดิมนะมีเท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้สูญหายอะไรไปไหนเหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้เพราะบาปอกุศลธรรมคือความเพลินความยึดถือมันลดลงบาปอกุศลธรรมลดลงเอาปัญญาสติเพิ่มขึ้นเอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นปีติสุขจะเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้มาทางนี้ทวนกระแสมันไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอย่างนี้ปัญหาจะไปตามมันคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้แล้วมันก็เป็นของมันอย่างนี้แล้วตัดออกมาเลยเราจะไปห้ามความตายความตายก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับการเกิดเราจะไปห้ามการเกิดความเกิดก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับความตายเกิดตายเป็นธรรมดาเราจะออกจากวงโคจรนี้ออกจากลูปนี้ออกจากวัฏวนนี้ออกจากสังสารวัฏนี้ต้องมาทางนี้เท่านั้นตบวังตัดกระแสออกมาถึงที่ยืนเหยียบถึง
มันอาจจะยังเปียกอยู่แต่พอได้นะมันอาจจะมีอะไรมันดูดเรากลับไปได้แต่ว่าพอได้นะอย่าประมาทขึ้นฝั่งมาให้ได้ต้องฟังขึ้นฝั่งมาในที่นี้ให้มีอยู่ในที่ที่แห้งอย่าอยู่ในที่ที่เปียกที่ที่เปียกเนี่ยมันบางทีมันกระแสดึงมันดูดเรากลับไปได้เรามาอยู่ในที่ขยับจากเปียกไม่มีอะไรก่อจับต้องก่อจับอะไรให้ได้ซะก่อนก่อจับได้นั่นคือมีสติละพอมีสติแล้วเห็นแผลแล้วอะไรอยู่ไหนมีแผลตรงไหนใส่ใจตรงนั้นพิจารณาให้ถูกอย่าไปเพิ่มพลังความอยากแต่ให้มาช่องทางดูฝั่งให้ดีดูที่สูงให้ดีมาทางนี้เท่านั้นคือพิจารณาเห็นถึงความที่สิ่งของก็ความไม่ใช่ของเราบุคคลเป็นไปตามกรรมเราจะเริ่มยืนเหยียบถึงเราจะเริ่มมาทางได้เกิดปีติสุขได้เวลาที่เราทำจิตตั้งฝังให้มีปีติสุขเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาต้องขนลุกแบบน้ำตาไหลก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแต่ปีติสุขแบบที่ว่าไม่ใช่ขนลุกไม่ใช่น้ำตาไหลก็มีเป็นปีติแบบว่าซับซ่านเป็นปีติแบบว่าเย็นเย็นเป็นปีติแบบว่านุ่มๆอย่างเงี้ยมีเพราะนั่นมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านใช่เป็นเวทนาความรู้สึกเหมือนกันตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันความสุขคือเวทนาบางอย่างมีโทษมากตามมาด้วยบางอย่างมีโทษน้อยที่ว่าโทษมากนี่ก็คือโอ้ยฉันจะต้องไปแบบหาแบบความเพลิดเพลินอย่างอื่นกินเหล้าบ้างเล่นบ้างเฮฮาบ้างอันนี้คือความสุขที่มีโทษมากมีปัญหาตามต่อมามากยิ่งไหลไปตามกระแสมากแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเห็นช่องว่ามีโทษน้อยคือความสุขประเภทที่เกิดจากสมาธินี่แหละเกิดจากปีติสุขนี่แหละความสุขแบบนี้มีโทษน้อยนี่คือช่องให้มาทางนี้ดีด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถมีความสุขไปในตัวด้วยปัญหายังไม่แก้นะในที่นี้หมายความว่าเงินก็ยังมีเท่าเดิมคนที่เราเป็นห่วงนั้นเขาก็ยังเป็นคนแบบเดิมๆแต่ทุกเราลดลงทันทีปัญหามันแก้แล้วไงตกลงแก้หรือไม่แก้กันแน่แก้ที่ไหนล่ะหมายถึงแก้ตรงปลายน้ำหรือแก้ที่ต้นน้ำฟังให้ดีปลายน้ำมันไม่ได้แก้หรอกเพราะเขาเป็นเพราะอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ต้นน้ำเราแก้แล้วหมายถึงความยึดถือของเราความเพลินของเราความหลงไปตามของเราเราแก้ตรงนี้พอเราแก้ที่ต้นน้ำดูฟังแก้ที่ต้นเหตุด้านปลายเหตุอะไรที่ตามต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของเราพอเราแก้ที่ต้นเหตุพวกปลายน้ำทั้งหลายมันจะค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการของเขาเราไม่ได้ว่ากลุ่มใจยึดถือติดยึดในสิ่งนั้นนี้โน้นสิ่งนั้นนี้โน้นจะไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราพอสิ่งนั้นไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราเราจะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ควรเป็นท่านผู้ฟังถ้าพูดตรงๆคือเราจะรู้สิ่งที่ควรพูดรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่ควรไปที่ไม่ควรไปพอเราทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรคนเราไม่เปลี่ยนแปลงกันได้แต่สถานการณ์การเงินเปลี่ยนแปลงกันได้ไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำไม่ทำคำที่ควรพูดไม่พูดคำที่ไม่ควรพูดดันพูดไอ้ที่ดีไม่ควรไปดันไปอย่างเงี้ยมันเลยมีปัญหาแต่พอจิตใจเราตรงในที่นี้คือไม่เบี้ยวไปตามการยึดถือแล้วนี่ตรงไปตามทางมรรคแปดแล้วนี่การตัดสินใจความคิดนึกมันตรงการพูดตรงแล้วปัญหาลด
ไอ้สิ่งที่มันจะให้เบี้ยวไปให้เพี้ยนไปไม่มีพอท่านผู้ฟังมีบุญในที่นี้คือสติมีบุญในที่นี้คือปัญญามีสติปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้เรามีที่เกาะเรามีที่จับแล้วขยับต่อมาเรามีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติสุขแล้วเราสบายเลยท่านผู้ฟังขยับต่อมาอีกทำบ่อยๆทำมากๆดูข่าวเห็นด้วยข้อนี้อย่าไปแบบว่าโอ้คนนั้นเป็นงี้เศร้าใจเสียใจความเศร้าเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรท่านผู้ฟังถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วเขาจะรอดนะมันคนไม่มีใครตายโรคนี้ไม่มีคำพูดบางคำไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดนั้นคือบ่นเฉยอย่าบ่นแต่ให้เรามีการกระทำทางใจในที่นี้ให้เกิดปัญญาให้เรามีการกระทำทางวาจาพูดจาอะไรที่จะให้เกิดกุศลธรรมให้เรามีการกระทำทางกายลงมือช่วยเหลือลงมือให้ทานกายที่มีผลจากจิตใจเป็นกรรมตั้งต้นวาจาที่มีผลจากการคิดนึกเป็นคำพูดเป็นกรรมตั้งต้นใจจึงเป็นใหญ่ท่านผู้ฟังอย่าให้ใจเราเพลินไปตามกระแสอย่าให้ใจเราเพลินไปตามสิ่งมากระทบแต่ใจของเราให้ตั้งอยู่อย่างดีมีที่เกาะมีที่จับมีที่ยืนเหยียบถึงใจเราตรงไปดีแล้วมีสติสัมปชัญญะวาจาเราปรับเอาการกระทำทางกายเราปรับเอาเราช่วยหรือเราทำตรงไหนเราทำท่านผู้ฟังสิ่งนี้จะเป็นมรณสติที่ทำให้จิตของเรานั้นมันจะไม่คลั่นคล้าไม่หวั่นไหวในความตายเราจะไม่กลัวตายพอมีความตายมาไม่ว่าจะเป็นของใครของเขาหรือของเราคนที่เรารักเราจะแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าฉันจะตายนะคือหมายว่ามั่นใจว่าฉันจะรอดเออความตายมีมาแต่ทำไมคุณมั่นใจว่าคุณจะรอดมั่นใจว่าจะไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะเราจะรอดจากการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานปรวิสัยนี่เรารอดท่านผู้ฟังการรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานปรวิสัยนี่เป็นบุญมากๆนะสบายใจเลยเป็นทางที่เราจะเข้าสู่การพ้นจากความเกิดและความตายด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสบายใจเรารอดรอดแบบว่าง่ายๆก่อนก็คือรอดแล้วไปสวรรค์รอดแล้วไม่ไปตกนรกรอดแบบดีที่สุดเลยคือรอดแบบไปนิพพานไม่ต้องมาตายเกิดอีกเพราะว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บางทีมันยังมีตาอยู่แต่มันจะนานหน่อยอาจจะมีทุกข์อยู่แต่จะน้อยหน่อยก็รอดแบบหนึ่งแต่ถ้ารอดแบบดีที่สุดเลยคือไปนิพพานเพราะฉะนั้นในธรรมฟังเจริญมรณสติอยู่เนืองอย่าทำแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ดูข่าวทุกครั้งดูพิจารณามันทุกครั้งวันหนึ่งต้องมี5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้ยิ่งดีจิตใจเรานี่จะพองโตเลยท่านผู้ฟังจะมีความสบายใจเลยอะไรมาเราก็จะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวใครจะทำอะไรเราตกใจเราก็ไม่กลัวเพราะเรารอดแล้วนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังฝึกจิตของเราให้เกิดปัญญาฝึกจิตให้มีความสงบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTubeChannel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
ตื่นบาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพ พื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
10: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.ผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
9: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
11: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุตชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าขายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: คะดูแลกันโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลฟิลเดชทันใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะ6:09 นตามดูกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะคะเริ่มวันนี้จนถึง13 กันยายนนะคะแต่ละวันเราก็จะอัปเดตกันไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่12-13 กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็คือจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นนะคะยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงหลังวันที่13ก่อนนะแล้วภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา21 นาฬิกาปภ.มีการส่งเซียร์บอดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักที่บ้านตึกตำบลปากงิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยแล้วว่าให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอาไว้นะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะและนอกจากนี้ปภ.ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเห็นบอกว่าเนี่ยตอน2:00 ถึง 6:00 เช้าที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะคะเป
1: ็
0: นเงินที่ปภ.โอนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็คือปภ.แล้วก็มีค่าลงศพรายละ2 ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้รวมๆแล้วนะคะจะมีการโอนเงินคือปภ.เนี่ยส่งข้อมูลให้ออมสินธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่2:00 ถึง 6:00 เช้า
1: ค่ะ
0: รวมจำนวนกว่า136 ล้านบาทนะคะ136,935,000 บาทนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีก็ติดต่อธนาคารนะคะจะได้ดำเนินการผูกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องแล้วก็ล่าช้านะคะ
1: ค่ะ6:11 นค่ะเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์รวมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันส์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9 กันยายน 2569โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์วันพุธที่9 กันยายน 2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงฮอสโรโดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้7 กันยายน 2569ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวค่ะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ได้จึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
0: เมื่อวานวันแรกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2-3เรียกว่าราบรื่นนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าจบลงประมาณสักหลังเที่ยงคืน39นาที นะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีนายโสพลสาระ

0: ประธานสภาไปประธานการประชุมที่ประชุมก็กำหนดกรอบการประชุมไว้3วันนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สำหรับงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะทางนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลงมากที่สุด 3,000 กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ682ล้านบาททางนี้ตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าการอภิปรายก็เริ่มจากท่านรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นี่แหละค่ะได้รายงานต่อสภาท่านก็ระบุนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวค่ะแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่ให้กระทบเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศทางกรรมาธิการก็ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ 11,600 ขออภัยค่ะ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะขณะที่การพิจารณารายมาตราตลอดทั้งวันก็มีสสสลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายนะคะโดยทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอตัดงบประมาณในภาพรวม 150,000 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ขณะที่หนี้สาธารณะใกล้เพดานแล้วนะคะแล้วก็ยังมีภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุริกัญญาตันสกุลได้มีการอภิปรายในฐานะกรรมธิการวิสามัญค่ะในการพิจารณามาตราที่4โดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบงบประมาณรวมค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางงบประมาณที่จะรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้บรรจุว่าในร่างงบประมาณส่วนทางด้านส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์นะคะวัชระสินธุได้มีการอภิปรายค่ะว่าเรื่องที่น่าผิดหวังที่กรรมธิการปรับลดงบลงไม่เยอะเท่าที่ควรนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบที่ปรับลดลงเนี่ยกลับไปซุกอยู่ที่งบกลางกว่า6,000 ล้านบาทซึ่งงบส่วนนี้สภาอาจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการแจ้งถึงงบกลางสำหรับพรก.กู้เงินเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนนะคะโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการโดยระบุเขาว่าการแปรยติเนี่ยเพิ่มงบกลาง 6,000 ล้านบาทมีไว้เพื่อเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษค่ะรวม 10,000 ล้านบาทโดยเตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ 2,570 จำนวน 6,000 ล้านบาทหากการเจรจาสิ้นสุดลงส่วนงบกลางอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบเพื่อดึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ราวๆ 1 ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งต่างจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะมาอุดหนุนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ทางด้านคุณกรจติกวณิชนะคะสสแบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณรวม10%นะคะเพื่อให้ครม.นำไปจัดสรรใหม่ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง5ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนนะคะประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีพร้อมกับพิจารณาว่าการใช้เงินกู้400,000ล้านบาทยังคงหมุนเวียนอยู่กับโครงการเดิมๆค่ะแล้วก็จัดซื้อพัสดุคุณกรบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะท่ามกลางภาวะการจัดเก็บรายได้ที่ลดเหลือ14%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางด้านฝั่งฝ้าคุณเท้งนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพรบงบประมาณโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำงบปี70นะคะว่าสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เองหรือไม่นะคะพร้อมกับขอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามทิศทางแล้วก็กรอบของนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้จัดทำงบตามเป้าหมายของรัฐบาลค่
1: ะ
0: ความเคลื่อนไหวท่านนายกว่ายังไงคะเมื่อวานท่านนายกเองก็เข้าไปประชุมแต่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าร่วมประชุมนะคะเมื่อคืนนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตนเองจะต้องมาฟังการอภิปรายให้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ก็คือเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ห่วงการอภิปรายเพราะเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสอยู่ที่สภาเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วและในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะค่ะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายข้อเสนอไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำกลับไปประยุกต์และดำเนินการต่อไปขณะที่ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนในช่วงของเวลาเที่ยงคืน40นาทีโดยประมาณนะคะก็คือท่านประธานสภาในที่ประชุมก็สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้8กันยายน2569ก็จะเริ่มในช่วงเวลา9นาฬิกาตามกำหนดนะคะสำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นจะพิจารณาทั้งหมด41มาตราก่อนที่จะโหวตวาระ3ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนมีหลายประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะหนึ่งในนั้นที่มีการอภิปรายในฝากฝั่งรัฐบาลคุณพระดอนก็ชี้แจงเรื่องกรณีประกันภัยพิบัติ 1.5 หมื่นล้านที่คุ้มครอง30ล้านครัวเรือนครอบคลุมผู้ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าช่วยเซฟเงินรัฐจำกัดความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคล้องร้องข่าวเนี่ยมีรายละเอียดด้วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เร่งที่จะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการโอ้โหแบบสื่อทุกสื่อติดตามกันเยอะมากเลยนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรนนท์กรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ลุกขึ้นชี้แจงอาจารย์วีระเสนอมาให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชี้ว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนยกประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยยอมรับถ้าหากพูดไปแบบนี้ข้าราชการไม่พอใจแต่ต้องพูดความจริงว่ายังไงถ้าจะไม่แบบคือแช่แข็งไปเลยอ่ะปี2ปีไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าการถกงบปี70เนี่ยนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนแหละทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ปรับลดงบประมาณลงนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับลดงบประมาณลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของทางภาครัฐในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองท่านเปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดค่ะเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐท่านบอกนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องนำมามติเนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้ก็มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงที่มีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือว่าข้าราชการออก จากข้าราชการแต่อย่างใดในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวนะคะว่าการดําเนินการนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากําลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการที่จะสรุปแนวทางใดในทันทีค่ะจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะท่านรองนายกปกรณ์ยินประพันธ์ก็ได้พูดในรายการวันเสาร์ที่ผ่านมารายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินท่านก็ชี้ให้เห็นถึงว่าถึงเวลาการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการจะดัน Open Government นะคะก็คือเป็นลักษณะรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ยังระบุให้เห็นชัดๆ3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็คือปรับกำลังคนก่อนเกษียณนะคะก่อนกำหนดนะคะเกษียณก่อนกำหนดก็คือเอรี่นั่นแหละ คู่กับการตรึงอัตราไว้นั่นก็คือลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น11สายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะควบคุมอัตรากำลังบริหารอัตราว่างดูแลให้บุคลากรเพียงพอในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนที่สองก็คือปรับกระบวนการค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกเริ่มใช้4มกราคมปี2570นะคะลดเอกสารลดการติดต่อราชการลดการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสและ3ก็คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะ ขออภัยค่ะลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนี่คือลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายนะคะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสนะคะที่ท่านก็ลุยอยู่เรื่องนี้นะคะซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากพ.จะออกมาว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะกลับมาดูในเรื่องของการกำกับทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์กันหน่อยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งการเรื่องของการบริการต่างๆนะบนโทรศัพท์มือถือของเราในส่วนตรงนี้เขาจะมีค่า GP ค่า GP ตรงนี้ก็คือค่าส่วนแบ่งรายได้ของร้านที่ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราสั่งอาหารกันเพื่อแลกกับบริการระบบรับออเดอร์การจัดส่งการช่วยโปรโมทหรือว่าโปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เดินหน้าที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นระยะเวลา6เดือนโดยทางด้านของพลตำรวจโทพิทยาสิริรัฐากรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแข่งขันทางการค้าก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นนะครับว่าการปรับขึ้นนี้อาจไม่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทางกรมการทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงมีอำนาจมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปีพุทธศักราช2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและก็เหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินต่อไปซึ่งทางกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ได้กำหนดเพดานนะคะว่าค่า GP เนี่ยจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและความเป็นธรรมหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอาจจะมีการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ GP ก็มาจาก Gross Profit นะคะค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่แพลตฟอร์มอายุตัวอย่างอย่างเช่นขายอาหาร100บาทโดนหักค่า GP 30% ก็เท่ากับ30บาทแวตอีก 7% ของค่า GP อีก2บาท10สตางค์ยอดหักรวม32บาท10สตางค์ดังนั้นร้านค้าจะได้รับสิทธิได้รับเงินสุทธิ67บาท90สตางค์นะคะจาก100อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยพูดคุยกันอยู่ค่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามประเด็นตีคล้องร้องข่าวนะคะมีหลากหลายประเด็นท่านภารกิจท่านนายกด้วยเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้ากรมการจัดหางานเริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้แล้วนะคะ8กันยายนย้ำว่านายจ้างแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะส่วนรัฐบาลเรื่องออกมาย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนเริ่มที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2569แล้วก็ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนแหละครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแหละครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปแล้วครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือน รวมวงเงินทั้งสิ้น136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการ ดยพระราชวัชรธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา49นาทีนะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลังจากฟังตีคล้องร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากเลยตีคล้องร้องข่าวพี่สมยศบอกว่าคุณแอลครับ
2: ค่ะ
1: มาตาพุธวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วภาพเสียงชัดเจนนะคะส่วนพี่สุวรรณก็บอกติดตามอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณเดินทางก็บอกว่าข่าวยามเช้าแชร์แล้วนะครับวัดเผาเครืองใหญ่บอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองได้ความรู้เสียงชัดเจนพี่วันนี้พี่พงศักดิ์พี่วิไลวันพี่ณทีพี่นันทิการพี่เชื้อสุขีพี่สมัยนะคะอุ๊ยอีกหลายท่านขอบคุณมากๆเลยคุณปู่ตีคล้องร้องข่าวค่ะดีเลยพี่สมจิตดีจังติดตามอยู่คุณปู่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ติดตามแบบนี้กันตลอดนะคะตีคล้องร้องข่าวก็จะมี2นะคะ2ท่านสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณบุญมาสีมาดคุณพฤฒแก้วพี่บุญนั่นเองค่ะ
2: ค่ะกรมการจัดหางานวันนี้เริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้วันแรกนะคะ8กันยายนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ก็วันนี้ระบบก็จะเปิดรับยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะ
1: ค่ะ
2: เพื่อบรรเทาความปัญหาการขาดแคลนทางด้านของแรงงานก็หลังจากต่อในรอบนี้เนี่ยนะคะใบอนุญาตก็จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปที่อีก1ปีจนถึง11ธันวาคม2570ก็สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ด้วยตนเองหรือว่าสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างบริษัทคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผ่านโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ eworkspermit.doe.go.th ค่ะและโดยเปิดให้ยื่นคำขอแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายนั้นสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นาทีและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทนะค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานก็900บาทก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ากรมการจัดหางานก็1506กด2อันนี้คือสายด่วนค่ะ
1: ค่ะถาม FC ข่าวยามเช้ากันหน่อยท่านไหนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เลข8มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข8มาให้หน่อยเราจะเช็คกันเพราะว่ารัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนะคะภายในสิ้นเดือนก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมพิมพ์เลข8มาเลยค่ะสั้นๆเลยจะยังไม่ยืนยันตัวตนหรือใดๆถ้าท่านอยู่ในโครงการนี้พิมพ์เลข8มาหน่อยนะคะจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเจอข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยข่าวยามเช้าจะรีบมาบอกนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทันทีพี่สุนทรบอกทำงานอยู่บ้านแต่เช้าเปิดหอกระจายข่าวทิ้งไว้โอ้โหนะฟังกันมีไหมมีไหมเยอะไหมวันนี้นะคะพิมพ์เลข8มาหน่อยพี่รัมมิตา8มาแล้วทยอยมากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาย้ำกันทางด้านคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ท่านควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะต้องย้ำเลยว่าให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านนั้นล่าช้านะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้ท่านแยกดำเนินการตามสถานะ3กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะวันนี้3กลุ่มดังต่อไปนี้ตั้งใจนะคะพี่คำโดนเลข8มาแล้วพี่สุรีก็8พี่แอค นะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูง8พี่วันนี้8ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ8มาเลยนะคะกลุ่มแรกนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่กว่า 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนี้ย้ำชัดนะท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม6 ล้านกว่ารายเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแล้วยืนยันตัวตนไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะท่านชิวๆรอเลยกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกกว่า 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วท่านถ้าต้องการใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรก1ตุลาคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่ง เพิ่มเติมนั่นท่านสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือเขตถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ท่านสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันท่านจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.นะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านก็ตรวจสอบสถานะที่ปรากฏบนเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วถ้าพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรดำเนินการนะคะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะ
2: ค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาด้วยกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568นั้นมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งชิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีรพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์จำนวน2คน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติส่วนทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนั้นจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยถึงโขน2ค่ะตรึกปลอดภัยสาขาลิเกป่า
1: ขออภัยค่ะท่านตรึกปลอดฤทธิ์นะคะ
2: ปลอดฤทธิ์นะคะสาขาลิเกป่า3คุณอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำถึงลำเพลินค่ะ4คุณวิชัยปุญยะยันสาขาดนตรีไทยสากล5คุณนัทยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพล วิรุณลักษ์สาขาภาพยนตร์และละครค่ะหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นจะจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราโชวาทนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่